0: รายการ22ชิ้นสำหรับทดลองตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: และมีประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลสิริราชสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางมีระดับความรุนแรงลดลงและเพื่อช่วยลดภาระการเดินทางหรือส่งทางไปรษณีย์โรงพยาบาลสิริราชจึงขอยกเลิกการจำกัดการสั่งยาและเวชภัณฑ์โดยให้กลับมาสั่งการรักษาได้ตามปกติตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่อาจพลิกผันรุนแรงขึ้นและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: ยันนิกซิดเนอร์นักหัวลูกสกัดหนุ่มชาวอิตาเลียนมือหนึ่งของโลกถูกจารึกชื่อยกให้เป็นนักเทนนิสชายคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ระดับมาสเตอร์1000ได้ถึง5รายการติดต่อกันด้วยการโชว์ฟอร์มดุหวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์ซาฟารีฟคู่แข่งจากเยอรมนีขาดลอยทั้ง2เซตส่งผลให้ซินเนอร์คว้าแชมป์ระดับมาสเตอร์ต่อจากปารีสมาสเตอร์2025 BNB บริบัติโอเพ่น2026ที่อินดิสเวลสหรัฐอเมริการวมถึงมัตติคาโลมาสเตอร์2026ที่ราชรัฐโมนาโกผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2เบเยอร์มิวนิกเล่นที่อาริอันอารีนาเสมอปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า1-1รวมผลชนะปารีสแซงต์แชร์กแมงผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับอาร์เซนอลด้วยประตูรวม6-5โดยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ที่ประเทศฮังการีในเวลา23 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอันอาลีซาอุดิชนะอัลฟาเต้3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นคู่ที่น่าสนใจคาชิมะแอนเลอร์ชนะมิโตะฮอลีฮอคที่เหลือ10 คน3-0คาวาซากิฟรอนตาเล่ชนะโตเกียวเวอร์ดี้1-0และคาชิวะเรโซแพ้อุระวะเลดไดมอนด์0-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ระดับ 1,000 คะแนนรายการอินเตอร์ซิออนดาลี BNL อิตาเลีย2026ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทชายเดี่ยวรอบแรกจัสเปอร์เดยองนักเทนนิสชาวดัตช์มือ102ของโลกแพ้นูโน่บอเกสคู่แข่งมือ52ของโลกจากโปรตุเกส2เซตรวด3-6และ0-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ออกจากไว้ทุก2วันกระทรวงเกษตรจัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์องค์พระพิรุณทรงนาคเตรียมความพร้อมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นหัวใจสำคัญแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสร้างความสงบสุขและพื้นที่ปลอดภัยให้ความยุติธรรมเยียวยาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งคุมเข้ม31จังหวัดชายแดนยกระดับการป้องกันลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายรวมทั้งยาเสพติดทุกประเภทกองทัพภาคที่1โดยกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับซื้อพืชผลทางการเกษตรบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระต้นทุนการขนส่งสนับสนุนเกษตรกรไทยในพื้นที่อยุธยาอ่างทองนำไปประกอบเลี้ยงทหารกองประจำการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเชียงรายบูรณาการจิตอาสาพระราชทานมทบ37ฝ่ายปกครองแม่สายซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัยสงครามอิหร่านเขย่าฮับการผลิตสินค้าจีนต้นทุนสูงขึ้นจากราคาน้ำมันและวัตถุดิบเกาหลีเหนือแก้รัฐธรรมนูญตัดถ้อยคำการรวมชาติระบุขอบเขตดินแดนชัดเจนมีพรมแดนติดกับเกาหลีใต้กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือไทย88ระหว่างการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกับกองกำลังสหรัฐออสเตรเลียและฟิลิปปินส์มีความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนเรือพิฆาตและเครื่องบินรบให้กับฟิลิปปินส์พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีค่ะ7พฤษภาคม2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศและที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: ค่ะทักทายนะคะหลายท่านกำลังขับรถอยู่ในขณะนี
1: ้
0: บอกว่าฟังทุกวันเลยแต่ไม่ได้เข้ามาทักทายนะคะสวัสดีด้วยค่ะคนที่ทักทายเข้ามาแล้วในเพจ Army Radio นะคะคุณต้นน้ำค่ะ
1: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตครับ
0: ค่ะ
1: คุณอาร์มด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยคุณอาร์มอมรเทพแพ่งสภานะ
0: ค่ะ
1: นะครับคุณ
0: สวัสดิ์ชาดา
1: จากอุบลราชธานีนะฮ
0: ะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตและอีกหลายท่านค่ะ
1: ครับทักทายพูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันนะครับในบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับอากาศแถวกรุงเทพมหานครนี่ก็ท้องฟ้าแจ่มใสดีนะฮะ
0: ค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพลเอกพนาคและปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านไปเป็นประธานในงานหรือกิจกรรมวันกำลังสำรองประจำปี2569นะครับซึ่งงานนี้ก็มีพิธีต่างๆเช่นพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพลสำรองที่สำเร็จการฝึกพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิธีอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องในโอกาสวันกำลังสำรองประจำปี2569แล้วก็การกล่าวคำปฏิญาณตนของกำลังพลสำรองพร้อมกันทั้ง24หน่วยครับ
0: ค่ะอย่างที่คุณสุธีบอกไปส่วนกลางเนี่ยก็คือจัดที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะ
1: ค
0: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้เขามีการเผยแพร่บรรยากาศจริงค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง23มณฑลทหารบกทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ค
0: ได้ดูได้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ค
0: ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการด้านกำลังพลสำรองทั้งจากหน่วยงานแล้วก็องค์กรกำลังพลที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะโอกาสนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ให้โอวาทในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลสำรองซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาตามแผนเรียกกำลังสำรองเพื่อเข้ารับราชการทหารประจำปี2568รวมทั้งสิ้น89นายด้วยกันโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกำลังพลสำรองทุกนายที่มุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกอบรมค่ะโดยขอให้ทุกนายนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะรวมกับนอกจากนี้นะคะยังร่วมกับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆสามารถที่จะทำประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับตรงนี้ได้ด้วยและส่วนสำคัญนั้นคือการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจร่วมกับกำลังประจำการของกองทัพในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติค่ะเห็นเมื่อวานนี้คุณโอ๊ตไฮโรไปร่วมพิธีด้วยนะคะ
1: แฟนรายการของเราเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็สมชื่อกองกำลังสำรองนะก็คือพร้อม
0: เตรียมพร้อม
1: นะฮะสแตนบายนะครับหน่วยนี้คำเต็มๆก็คือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนคำย่อก็คือนรด.นะครับหลายท่านหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับไปดูภารกิจนะครับของเสนาธิการทหารบกท่านไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีสมภพภารเวศรองแม่ทัพภาคที่2พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีแล้วก็พลตรีกิติศักดิ์ถาวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2ให้การต้อนรับนะครับในโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานความคืบหน้าและก็การตรวจพื้นที่การก่อสร้างแนวป้องกันเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ที่ฐานปฏิบัติการอินทุมานหรือว่าภูมะเขือครับแล้วก็ฐานปฏิบัติการพลานยาวพร้อมทั้งลาดตระเวนโดยรถยนต์ตรวจพื้นที่การก่อสร้างแนวป้องกันด้านความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็ไปยังฐานปฏิบัติการ พรานหิน8ก้อนแล้วก็พบปะกำลังใจพบปะให้กำลังใจผู้บังคับหน่วยแล้วก็กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ครับ
0: ค่ะจะเห็นว่าที่ผ่านมานะคะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกท่านก็ลงพื้นที่ชายแดนตลอดนะคะไปดูไปเห็นด้วยตัวเองค่ะเมื่อกี้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ถ่ายรูปร่วมกันมีมอตโต้ที่เขียนบนแผ่นหินว่าเกิดมาใช่อื่น
1: เพื่อผืนดินไทย
0: นะคะ
1: บรรยากาศนี้เหมือนอยู่บนหิมะเลยนะฮะหาดทรายขาวเชียวนะ
0: ค่ะขาวโพลนนะคะชายแดนเนี่ยก็น่าอยู่นะคะคุณสุธีอนาคตก็คงจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปซึ่งท่านเสนาธิการทหารบกเนี่ยท่านก็อยู่2วันด้วยกันนะก
1: ็
0: เมื่อวานนี้ด้วยท่านก็ยังอยู่ต่อและเมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางไปที่หน่วยเฉพาะกิจที่1เพื่อไปรับฟังเกี่ยวกับแนวทางการสร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งจะสร้างขึ้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีร่วมกับทางกรมชลประทานแล้วก็หน่วยอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการจัดทำแนวป้องกันทางธรรมชาติต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการสร้างเขื่อนสร้างลำน้ำเนี่ยเป็นการได้เปรียบทางยุทธวิธีการรบค่ะคุณสุธีศัตรูก็จะมองว่ามีอุปสรรคในการที่จะเคลื่อนพลเข้าไปท
1: ั
0: ้งยานรบทั้งกำลังพลเดินเท้าดังนั้นถือว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีได้อย่างดีเลยทีเดียวท่านก็ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่1ครับกองทัพภาคที่1ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำปี2569ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางตลอดจนกำลังพลด้วยนะครับโดยเฉพาะทหารกองประจำการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน 2,000 ขออภัยครับ 2,888,000 บาทโดยมีพลโทวรยุทธ์เหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และดร.มหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารองค์การสงเคราะห์เป็นผู้แทนลงนามข้อตกลงณหอประชุมของกองทัพภาคที่1ครับ
0: ค่ะทางทอสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยท่านก็เขาก็มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกันนะคะโดยทางทอสเนี่ยเขาให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการดังกล่าวก็คือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ย22หลังด้วยกันก็จะแบ่งเป็นสร้างบ้านจำนวน10หลังจะมีการซ่อมบ้านอีก12หลังนะคะทั้งสร้างทั้งซ่อมใหม่ด้วย รวมกับไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ด้วยรวมถึงเครื่องมืออุปโภคบริโภคด้วยท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ส่งมอบงบประมาณในการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่11กองพลทหารกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และกองพลทหารราบที่9รวมทั้งหมด37หลังด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาค่ะเราเป็นกำลังใจให้การดูแลกันไปถึงครอบครัวเลย
1: ครับมีธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสิง
0: ค่ะ
1: มีธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมด้วยนะครับนะฮะก็เป็นการสนับสนุนงบประมาณสร้างและซ่อมแซมบ้านทหารกองประจำการและที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนด้วยนะครับนอกเหนือจากบ้านเรือนของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนะครับไปดูกองทัพภาคที่2อีกนะครับแม่ทัพภาคที่2พลโทวิรยุทธ์รักษิณท่านเป็นประธานในพิธีสงฆ์พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่กำลังพลผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ครับบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความตื่นตันและก็สมเกียรติครับแม่ทัพภาคที่2ก็ได้กล่าวสดุดีและขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับเน้นย้ำว่าภารกิจรักษาอธิปไตยในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยพลังใจจากประชาชนซึ่งในยามที่สถานการณ์ตึงเครียดกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละแต่สิ่งที่เป็นพลังผลักดันให้เราก้าวข้ามความยากลำบากคือน้ำใจจากพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนอย่างไม่ขาดสายสิ่งเหล่านี้นะครับที่ทำให้ทหารทุกนายตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีคนไทยทั้งประเทศ ยืนเคียงข้างอยู่เสมอคร
0: ับคนรักทหารเยอะนะคะแทบจะทั้งประเทศเลยค่ะไปภายในงานเนี่ยเขาก็มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พระสงฆ์รวมถึงหน่วยงานและองค์กรรวมถึงภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นยุทธการยุทธบดินทร์นะคะแล้วก็ยุทธการศตวรรษทั้งสองยุทธการเลยเพื่อเชิดชูเกียรติในความเสียสละแล้วก็น้ำใจไมตรีที่มอบให้กับกองทัพบกของเราและกองทัพภาคที่สองค่ะท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านกล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจด้วยค่ะคุณสุธีท่านบอกว่าเกียรติบัตรที่มอบให้ในวันนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์เล็กๆแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยความหมายเพื่อยกย่องในความเสียสละของทุกท่านกองทัพภาคที่สองจะจดจำไว้ด้วยความภาคภูมิใจค่ะ
1: ครับแม้ว่าเหตุการณ์หรือการประทะนั้นผ่านมายาวนานแล้วนะครับแต่ว่าการจัดพิธีต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชนคนกล้าเหล่านั้นก็ยังคงดำรงอยู่ยังคงทำอยู่แล้วก็ยังทำเรื่อยไปนะครับเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวของทหารกล้าด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับพลโทวิรยุทธ์รักษีแม่ทัพภาคที่2และพลโททิติพันธ์ทิติพันธ์ฐานะจาโรเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงหรือว่า LFX ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพภาคที่2ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ในฐานะผู้บังคับกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปแผนการฝึกกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกในส่วนของกองทัพภาคที่2นี่นะครับโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6พร้อมด้วยหน่วยประกอบกำลังซึ่งก็มีกองร้อยทหารปืนใหญ่หมวดทหารม้าลาดตระเวนหมวดทหารช่างสนามหมวดเครื่องยิงลูกระเบิดหนักกองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนักกองพันบินเฉพาะกิจหมวดข่าวกรองทางทหารหมวดปืนต่อสู้อากาศยานแล้วก็ปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมายได้ร่วมกันฝึกภาคสนามแล้วก็การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงนะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบให้มีความพร้อมสูงสุดนะครับตามนโยบายของกองทัพบกครับ
0: ค่ะก็ยามฝึกยามรบนะคะ
1: ครับ
0: เราย
1: ามศึกเราย
0: ามศึกเรารบยามสงบเราก็ฝึกค่ะ
1: อัน
0: นี้ก็คือมอตโต้ของทางทหารเลยนะคะเขาเป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนอย่างที่คุณสุธีบอกเนี่ยมีหลายหน่วยด้วยกันนะคะ บูรณาการกำลังรบจากทุกเหล่าสายวิทยาการมีการฝึกที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีเข้าทำลายเป้าหมายการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่เพื่อคุ้มครองการเคลื่อนที่ของหน่วยดำเนินกลยุทธ์การใช้ชุดปฏิบัติการโดรนตรวจการแล้วก็ประเมินผลความเสียหายค่ะรวมถึงการปฏิบัติของอาวุธต่อสู้รถถังในการยิงทำลายเป้าหมายรวมถึงที่สำคัญเนี่ยเขามีการฝึกการส่งกลับทางสายแพทย์ด้วยก
1: ็
0: คือการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศนั่นเองนะคะรวมถึงการเจาะสนามทุ่นระเบิดเรียกว่าเป็นการบูรณาการแล้วก็การฝึกแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะนอกจากนี้เขาก็มีการประเมินผลกำกับดูแลจากคณะกรรมการของกรมยุทธศึกษาทหารบกแล้วก็ผู้แทนจากสายเหล่าวิทยาการด้วยเพื่อให้การฝึกนั้นเป็นไปตามมาตรฐานนั่นเองค่ะ
1: ครับนักรบก็คงจะเหมือนกับนักกีฬา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแม้ว่าในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาอาจจะยังไม่มีแต่ว่าช่วงของการซ้อมยังต้องมีอยู่ตลอดเวลาย
0: ังต้องมีอยู่สำคัญค่ะ
1: เพื่อความพร้อมนั่นเองนะครับไปดูกองทัพภาคที่3กันบ้างนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3พร้อมคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับเพื่อที่จะติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่มีมิติต่างๆเช่นมิติด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆตลอดจนบูรณาการร่วมความการร่วมงานหร
0: ือ
1: ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นการบูรณาการซึ่งกันและกันนะคะท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านก็เป็นประธานการประชุมติดตามการทำงานแล้วก็มอบนโยบายแนวทางในการทำงานในระยะต่อไปด้วยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานแบบเชิงรุกร่วมกับภาคส่วนต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วที่สำคัญเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของการแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในห้วงที่กำลังประสบภัยแล้งนะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค แล้วก็ทำการเกษตรภัยแล้งเนี่ยยังทำให้เกิดจุดความร้อนนะครับนำไปสู่ปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมทั้งพายุฤดูร้อนที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชนด้วยกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับก็ได้รับมือกับปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับตลอดห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งตลอดห้วงเดือนเมษายนนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็ได้แจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 1,725,800 ลิตรสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 2,895 ครัวเรือนครับ
0: ค่ะหน้าแล้งก็เป็นเรื่องของการป้องกันไฟป่าอันนี้ต้องให้ความสำคัญซึ่งทางกองทัพบกก็จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าเนี่ยไปทำแนวป้องกันไฟค่ะรวมทั้งมีการจัดชุดสังเกตการเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจุบันยังคงตรวจพบจุดความร้อนกว่า126จุดด้วยกันใน17จังหวัดภาคเหนือนั่นเองค่ะ
1: ครับดูจากภาพช่วยเหลือประชาชน 8,558 ครัวเรือน
0: นะครับ
1: โอ้นะครับ
0: ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะ
1: สืบเนื่องจากโครงการรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะผลกระทบที่ได้รับจากพายุฤดูร้อนเนี่ยกองทัพบกทั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4ก็ร่วมกับทางส่วนราชการเข้าไปซ่อมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ซ่อมบ้านทั้งหมดเนี่ย661หลังด้วยกันค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42เนี่ยก็เข้าควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ที่ทุ่งพลูกระจูดบริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพยอมตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาปัจจุบันก็ควบคุมไฟได้แล้วล่ะแต่หน่วยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากเลยนะครับไปดูบรรยากาศการฝึกทหารใหม่นะครับ6สัปดาห์แห่งการฝึกเพื่อความพร้อมสู่การเป็นทหารอาชีพน้องๆทหารใหม่ผลัด 1/69 ในช่วงเข้ากรมกอง6สัปดาห์แรกนะครับก็จะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานเพื่อปรับสภาพร่างกายจิตใจความมีระเบียบวินัยจากบุคคลพลเรือนสู่ความเป็นทหารท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้มอบหมายให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้นกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดโดยครูฝึกจะต้องกำกับดูแลทหารใหม่ตลอด24ชั่วโมงทั้งจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ประจำหน่วยอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ป้องกันโรคต่างๆและอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการฝึกโดยจะเป็นการฝึกจากเบาไปหาหนักครับ
0: ค่ะสำหรับแผนกเวชกรรมโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเขามีการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงการบาดเจ็
1: บ
0: จากความร้อนด้วยนะคะให้กับน้องทหารใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจค่ะมีน้องๆทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเข้ารับการตรวจคัดกรองมากถึง7หน่วยฝึกด้วยกันทั้งสิ้นก็638นายค่ะส่วนทางด้านของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13หน่วยฝึกทหารใหม่ของหน่วยนี้เนี่ยเขามีการนำน้องทหารใหม่ออกกำลังกายค่ะคุณสุธีฝึกท่ากายบริหารก็เป็นการปรับสภาพจากพลเรือนสู่ความเป็นทหารอย่างเต็มตัวนะคะแล้วที่สำคัญฝึกในเรื่องของความพร้อมเพรียงระเบียบวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะด้วยค่ะ
1: ครับกองทัพบกให้ความสำคัญในการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสร้างขวัญสร้างกำลังใจลดความกังวลในเมื่อวานนี้พันโทเอื้อมพงศ์โสภาบุตรนะครับผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่3พร้อมด้วยตัวแทนชุดครูฝึกก็ได้นำกำลังพลลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครอบครัวทหารใหม่ของหน่วยฝึกนะครับซึ่งก็มีความกังวล นะครับเกี่ยวกับปัญหาทางครอบครัวได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ให้กำลังใจคลายความกังวลนะครับทหารใหม่ก็มีความมั่นใจกลับก็มาฝึกได้อีกนะครับ
0: ค่ะมีเวลานิดหน่อยนะคะไปดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้กันบ้างค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เนี่ยร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ประชุมร่วมกับทางรองผู้บังคับเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานีนะคะมีการประชุมกันอยู่ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4212ตำบลเกาะจันทร์อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะกรณีความคืบหน้าจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะจนเสียชีวิตที่พื้นที่ตำบลสาคอบนนะคะเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไล่ตามตัวคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณโดยเฉพาะเขตกรมทหารพรานที่35ด้วยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มยาเสพติดได้เยอะเลยนะครับที่จังหวัดตากนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
2: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TT

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News
2: ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีบินไปฟิลิปปินส์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7-9พฤษภาคมนี้ส่วนคดียิงส.ส.กมลศักดิ์ทนายจะเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและวันนี้เป็นวันสุดท้ายสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยพันเครือข่ายรถพุ่มพวงและยังมีอีกหลายประเด็นข่าวที่น่าติดตามติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7-9พฤษภาคมร่วมกำหนดทิศทางของภูมิภาคจากสถานการณ์โลกที่ผันผวนและจับตาการพบกันครั้งแรกกับคุณมาเนตนายกกัมพูชาหลังไทยประกาศยกเลิก MOU 44 14:30 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแถลงผลการตรวจค้นจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าที่กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการสอบสวนกลางถนนพหลโยธิน 10:00 นทนายกิจจาอารีอิสฮะทนายความของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสพรรคประชาชาติจะเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.จะไปยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยับยั้งคณะกรรมการพิจารณาพักโทษ3คณะประเด็นการพิจารณาการกระทำผิดวินัยผิดอาญาระหว่างถูกคุมขังของนายทักษิณชินวัตรในเวลา 10:00 นที่กระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะและวันนี้วันสุดท้ายสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ mobilemarket.bora.dopa.go.thยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: เพจ Facebook สวนสัตว์ปาต้าเผยว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.บางยี่ขันเรียบร้อยแล้วหลังเมื่อช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีชายและหญิงอายุประมาณ 25-35 ปีเดินทางมาเที่ยวที่สวนสัตว์และมีพฤติกรรมงัดตู้สัตว์เอกโซติกด้วยมือเปล่าและขโมยสัตว์เลื้อยคลานจำนวน2ตัวออกไปจากสวนสัตว์คือกิ้งก่าจระเข้จีนและสลาเมนเดอร์ลายเสือโดยใช้วิธีอำพรางใส่ลงในเป้สะพายก่อนหลบหนีไปทั้งนี้สวนสัตว์ได้สเก็ตภาพบุคคลที่ก่อเหตุทั้ง2คนโดยได้ภาพตัวอย่างจากระบบกล้อง CCTV เพื่อเร่งติดตามสัตว์กลับคืนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: มอร์นิ่งครับ
5: สวัสดีครับ
4: มอร์นิ่งครับต่อไปนี้เราควรจะต้องใส่เสื้อบอลมาจัดรายการหรือเปล่า
6: ผมว่าควรจะต้องแบนห้ามใส่เสื้อบอลมาจัดรายการ
4: เอ้าทำไมอ่ะ
6: ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่
4: เหรอ
6: นะฮะ
4: ผมไม่เคยเห็นคุณใส่เสื้อบอลเลยนะครับคุณเคเบิล
6: เราเชียร์แบบเชียร์แบบเงาฮะ
4: เชียร์แบบเงาคือไม่ออกตัว
6: ไม่ออกตัวไม่ออกตัวเราออกตัวเฉพาะตอนที่เราเฟื่องฟูเท่านั้น
7: ผมก็ไม่ได้ออกตัวแรงอะไรนะฮะ
4: เอางี้คุณทายสิว่าดีเจเคเบิลเชียร์ทีมอะไร
6: ครับผม
4: คือถ้าผมไม่ได้ถามอ่ะผมก็จะไม่ค่อยรู้นะว่าเคเบิลมันเชียร์ทีมอะไร
6: ผมดูบอลไทยฮะ
7: โอ้ใช่ลีกเลยเหรอ
6: ดูบอลไทย
7: โอ้เชียร์ท่าเรือ
6: ท่าเรือฮะ
4: แต่ถ้าหันไปทางซ้ายผมเนี่ยถ้าไปทางน้องพีมเนี่ยก็คือแทบไม่ต้องถามอะไร
7: อะไรเหรอครับ
4: น้ำท่วมรู้ไหมว่านี่คือทีมอะไรที่มีปืนใหญ
7: ่นี่ทีมเขาโด่งดังทีมเขาแบบทีมเขาช่วงนี้แบบมันมาแรงอะ
4: วันนี้คุณถึงขั้นใส่เสื้อบอลมาเลยฮะ
7: ผมคือผมตื่นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมแบบจะต้องจะไปอะ
4: จะไปไหนจะไปไหนคุณจะไป
7: ไหนบูดาเปสต์อะ
4: อ๋อคุณจะไปแล้วอะ
7: ผมจะไปบูดาเปสต
4: ์คุณไม่อยู่อโศกแล้วอะ
7: ไม่อยู่อโศกแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้ผมอยากไปบูดาเปสต์
4: จองยัง
7: อะไรนะฮะ
4: จองยัง
7: จองตั๋วไปบูดาเปสต์นะ
4: จองยัง
7: อยู่นี่ก่อนเราเชียร์เราเชียร์แบบออนไลน์ดีกว่า
4: ครับ
6: ผม
4: แฟนอาร์เซนอลมารวมกันตรงนี้นะเมื่อกี้นี้ก่อนเปิดใบเขาบอกว่าไง
6: เขาบอกว่า2แชมป์มีให้เห็น
4: นี่
6: ผมจะถือยังไงให้ไหว2ข้างเนี่ย
4: ถ้วยใหญ
6: ่ถ้วยนึงพรีเมียร์ลีกอีกถ้วยนึงยูฟ่าผมจะถือยังไง
4: บอกงี้ก่อนเลยแล้วกันว่าอาร์เซนอลตอนนี้นะแชมเปี้ยนลีก
7: แชมเปี้ยนลีกเข้าจริง
4: กับปารีส
7: กับทีมอะไรไม่รู้จักฝรั่งเศส
6: เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เด
4: ี
6: ๋ยวรู
4: ้ชอบโมเมนต์แบบนี้จังเลยอ่ะ
7: เมื่อคืนอ่ะโอ้โหตี4อ่ะผมยังกินนมตาหมีอยู่เลยตี4อ่ะโอ้โหดื่มอืดท้องกันเลย
4: ปากก็จัดจริงๆนะฮะเดี๋ยวรอดูนัดชิงแล้วเรามานั่งคุยกันใหม
7: ่ได้ครับได
4: ้ว่ามันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหม
6: ท่านลอง
7: เดี๋ยวก่อน
4: ส่วนพรีเมียร์ลีกตอนนี้นี่ต้องบอกว่าอาร์เซนอลคือแชมป์อยู่ในมือนะแหมวันนี้เสียดายพี่เชาไม่มา
6: ใช่ๆๆ
7: โอ้โหเมื่อคืนน่ะไอ้แมตช์ที่เจออาร์เรนติโก้อ่ะคือเล่นครึ่งเดียวนะแล้วครึ่งหลังเปลี่ยนตัวเซฟไปเจอเวสแฮมด้วย
4: โอ้โหคิดมองไปแบบช็อตต่อไปแล้ว
7: เขามองแบบช็อตต่อไปเลยคืออาร์เรนติโก้คือเหมือนทางผ่านใช้คำนี
6: ้ลงมาวอร์มใช่ใช่ไหมลงมาวอร์มแบบอุ่นเครื่องร่างกายอุ่นร่างกาย
7: พี่เคยเล่นลิงชิงบอลกับเพื่อนไหมมันยังไม่ถึงวอร์มดีด้วย
6: เนี่ยแหละมันไปทางเก่งอย่างเงี้ย ชอบ เดี๋ยวเราอัดนะอันนี้เรามีดิจิตอลฟุตพริ้นท์เดี๋ยวถ้าพลาด2ถ้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเทปนี้เนี่ยมายำนะ
4: ผมมีความรู้สึกว่ามันรู้จักท่านรองไหม
6: ท่านรองหรือว่ารปภ อย่างเงี้ยรักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้เก็บกระบองไปก่อน
4: ไอเรามันตัวสำรองคนหนึ่ง
7: ท่านรองที่เขาเป็นมา3ปีแล้วเนี่ยปีนี้เขารอโปรโมทปีนี้เขาขึ้นเลยแน่นอน
4: คือถ้าพูดถึงเยอรมันเนี่ยมันก็จะมีทีมอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนเนาะ
7: ถูกต้อง
4: ช่วงหนึ่งที่ได้แต่รองอาร์เซนอลน่ะอยู่ท้ายเดียวกับ
7: ช่วงบาลัง
4: ร
7: ู้
4: สึกว่า
7: ช่วงบาลัง
4: พี่เรารู้สึกว่าอาร์เซนอลน่ะอยู่ท้ายเดียวกับเลเวอร์คูเซนในยุคนึงเลยนะ
6: เห็นเขาบอกว่ารอมากี่ปีนะ20 20
7: ถ้าพรีเมียร์ลีกเนี่ย22ถ้ายูฟ่าเนี่ย20
4: คือเขาชิงฉลองเหมือนได้แชมป์แล้วเลยอ่ะนะฮะ
7: ครับครับนี่ตำรวจเซเลเบชั่นโพลิสป่ะเนี่ย
6: ตำรวจตรวจจับความสำเร็จนะใครอยากจะสำเร็จเขาจับหมดนะ
4: น้ำท่วมบอกว่าพวกพี่คุยเรื่องอะไรกัน
6: เมื่อกี้อาร์เซนอลรอมา20ปีใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: แต่25นี้คุณไม่ต้องรอแล้วนะ
7: ทำไมครับ
6: คนละครึ่งมาแล้วนะฮะ
7: เอ้า
6: ข่าวข่าว
4: มาแบบ
6: นะ
4: ลงทะเบียนก่อน
6: ลงทะเบียนก่อนนะ25พฤษภาคมนี้ครับคนละครึ่ง plus นะครับเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับมาดูกันหน่อยนะครับกระทรวงการคลังครับเปิดเผยว่าเสนอโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ย25พฤษภาคมนี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วเราจะเริ่มใช้กันได้เนี่ย1มิถุนายน69นะครับต ามกำหนดรัฐบาลที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรายละเอียดของคนละครึ่ง plus นะครับเบื้องต้นเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับแล้วก็แจกเงินรวมเนี่ย4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวมทั้งหมด 4,000 บาทนะครับแล้วก็เวลาเราไปใช้จ่ายเนาะจะแบ่งเป็น 60-40 ครับ60คือรัฐจ่ายให้และอีก40เนี่ยเราเป็นคนจ่ายเองนะครับแล้วเขาก็คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ30ล้านสิทธิ์ฮะ
2: ยังไม่ทันได้ไปลิเวอร์พูลเลยมันลากเข้าคนละ
6: ลากเข้าคนละครึ่งก่อนคนละครึ่งก่อนไม่คุยนะ
2: แดงเดือดยังไม่ได้ขยี้เลย
6: ไม่ได้
7: เพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลคนละครึ่งก็ไม่ได้เพราะให้เขาไปหมดเลย3แต้มโทษครับผมโทษครับผมแซวครับแซวนะฮะ
5: ในขณะที่ส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนประมาณเดือนนึงนะครับแล้วก็จะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการกำหนดขึ้นมานะครับเบื้องต้นผู้ลงทะเบียนแค่กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนนะครับผ่านแอปเป่าตังแล้วก็รอการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะฮะในส่วนการเยียวยากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะยึดกลุ่มเดิมก็คือ 13.4 ล้านสิทธิ์ซึ่งตอนนี้เหลือ 13.2 ล้านสิทธิ์นะครับที่หายไปเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตโดยก็จะมีการเพิ่มวงเงินนะครับในการเอาไปซื้อของอุปโภคแล้วก็บริโภคเนี่ยนะครับจาก300บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น700บาทต่อเดือนรวมกลมๆก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลาที่กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้ได้เนี่ยคือ4เดือนนะฮะและทางนี้ผู้ที่ใช้สิทธิ์จะต้องออกค่าใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนนะครับซึ่งก็จะต่างจากโครงการคนละครึ่ง plus นะครับ
7: ถูกต้องครับผมส่วนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับจะได้ผลสรุปเนี่ยภายในเวลา2เดือนนะผู้ได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา2เดือนแรกก่อนละหากผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยหลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการออกแบบให้ผู้ที่หลุดจากสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ในช่วง2เดือนหลังด้วยนะครับผมซึ่งอาจจะต้องมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เพิ่มเติมให้กับคนกลุ่มนี้อีกรอบนึงครับ
6: ครับผมน้ำท่วมฝากหาหน่อยสิว่าตกลงแล้วว่าคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนอายุ16หรือ18เพราะว่าเหมือนมีเขาเถียงกันว่า16หรือ18กันแน่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เช็คข่าวมานะคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าตอนที่เขาไปลงทะเบียนในแอปเป่าตังค์อ่ะคุณแค่กรอกชื่อแล้วก็บัตรประชาชนเท่านั้นอันนี้คือง่ายๆให้กับคนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเลยนะครับผมเงื่อนไขไหนเงื่อนไขมีเงื่อนไขไหมว่าคนละครึ่งรอบนี้เนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขว่ายังไงบ้างเพราะว่าเหมือนตอนแรกอ่ะเขากำหนด16แล้วก็เหมือนกับว่าต้อง18สิอะไรประมาณนี้นะฮะจะได้ให้เห็นภาพกันชัดเจนว่าเงื่อนไขคนละครึ่งรอบนี้อายุต้องเท่าไหร
5: ่18
6: 18นะ
7: คือ18ขึ้นไปสามารถรีจิสเตอร์ผ่านแอปเป๋าตังได้เลย
6: ถูกต้อง
5: นะครับก็เริ่ม25นี้นะครับสำหรับลงทะเบียนนะฮะ
7: ต้อง
5: แต่รอบสัปดาห
7: ์รอบนี้มันจะเป็น 1,000 บาท4รอบเนาะ
6: ใช
7: ่ใช่ก็คือเรียกว่าบริหารการใช้เงินมาให้แล้ว
5: รัฐจ่ายให้60นะครับอีก40ก็คือเราจ่าย
6: ถูกต้อง
5: รอบนี้ผมจะไม่พลาด
6: โอเค
5: เดี๋ยว25นี้ผมจะตั้งเตือนไว้เลยว่าผมจะต้องลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ให้ได้
6: ครับผม
7: รอบที่แล้วอ่ะเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยการที่เราไม่ลงเนี่ยมันทำให้สิทธิ์ของคนอื่นได้เพิ่มหรือเปล่า
5: เออหมายถึงว่ากระจายสิทธิ์ใช่ไหม
7: คือเราก็แบบไม่ลงแล้วกันสุดท้ายเพื่อนบอกว่าเฮ้ยต่อให้ไม่ลงอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้สิทธิ์คนอื่นเพิ่มอยู่ดีมันก็มีคนมันแบบไม่รู้สิมันก็มีคนมาลงอยู่ดีอะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ลงไปไหมถ้างั้น
5: ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าโอเคเราไม่ต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็ได้เผื่อว่าคนอื่นเขาจะได้แบบใช้สิทธิ์ไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นสิทธิ์ของเรา
6: ใช่
7: ถูกต้องนะฮะอย่าไปคิดแบบนั้นเลยแต่ว่าตอนนั้นผมก็คิดไงเพราะว่าช่วงนี้อาร์เซนอลต้องใช้บุญเราทำตรงไหนได้เราทำหมดตอนนี้เดินผ่านอะไรผมให้หมด
5: นี่บุญจะหมดเลยหรือเปล่าทำแล้วมันจะทันหรือเปล่านะ
6: เซเลบัสเช้านี้เป็นอะไรฮะดูกระเฮี้ยนกระหือรือเหลือเกินนะฮะเซเลบัส
7: สวัสดีนะครับสวัสดีพี่เซเลบัสนะครับ
5: คุณเซเลบัสบอกว่าพีไม่ต้องลงทะเบียนเลยคนละครึ่ง plus อ่ะเดี๋ยวเซเลบัสจ่ายให้ทั้งหมดนี
6: ่ไหนขอบคุณเซเลบัสเสียงหล่อๆให้ทีนึง
7: ขอบคุณครับ
6: นี่ขอรู
5: ้พีจังหวะนี้ต้อง
7: เอลมา
5: พีจังหวะนี้ต้องแตะเลขที่บัญชีแล้วว่ะ
7: โอ้โหเอาพร้อมเพย์ได้เลยเร็วกว่าหรือไม่งั้นถ้าเกิดดูไลฟ์อยู่เดี๋ยวเอา QR โค้ดขึ้น
5: อ่ะหูฟังข่าวต่อไปเรามาเจาะลึกว
7: ่
5: ามันคือร้านไหนกันแน่แล้วเราเคยไปทานกันหรือเปล่านะครับมันมีดราม่าร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างเขาบอกว่าเป็นเจ้าดังนะครับก็ทัวร์ลงนะฮะ เขาบอกว่าสกปรกนะครับพนักงานไม่ใส่ถุงมือตักน้ำดื่มจากถังที่มีคราบดำนะครับเติมให้ลูกค้ากินนะครับเรามีคลิปไหมไม่มีเนาะไม่มีนะแต่ว่าอยากใครที่ยังไม่ได้เห็นข่าวนี้อยากให้ลองจินตนาการตามที่เราเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากเซิร์ชดูว่าไอ้ถังที่มันมีคราบดำเนี่ยมันดำแบบไหนนะครับหลายคนก็ชื่นชอบเนาะการไปทานบุฟเฟ่ต์หนึ่งคือมันคุ้มนะครับสองมันมีอะไรให้เราได้กินแบบหลากหลายหน่อยนะฮะนะครับนะแล้วก็ใครที่เน้นความอิ่มนะครับบุฟเฟ่ก็จะเป็นการตอบโจทย์มากๆนะครับคลิปนะครับที่เป็นดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์นะครับนั่นคือผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งนะครับเขาก็เป็นการโพสต์คลิปนาทีที่พนักงานของร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างเจ้าดังนะกำลังเติมน้ำดื่มเพื่อให้ลูกค้าได้มากดในลายเครื่องดื่มภายในร้านเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือน้ำดื่มเนี่ยมันถูกใส่มาในภาชนะถังพลาสติกสีเขียว
7: ถูกต้อง
5: นะฮะถังน้ำอ่ะนะฮะถังสีเขียว
7: สงการ
5: อ
7: ่ะ
5: ด้านข้างเนี่ยก็มีรอยแปะของสกอตเทปที่เรียกว่าใสนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใสแล้วนะฮะมีคราบดำเนี่ยติดอยู่บริเวณสกอตเทปด้วย
7: คุลคุล
5: นอกจากภาชนะที่ใช้ใส่น้ำดื่มดูไม่เหมาะสมแล้วนะตักน้ำแล้วมาใส่ในลายกดน้ำดื่มเนี่ยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นคือพนักงานที่เอาน้ำมาเติมเนี่ยคือใช้แก้วพลาสติกนะครับแก้วพลาสติกแก้วใสเลยเนี่ยนะฮะตักน้ำจากในถังก่อนที่จะไปเทใส่เครื่องกดน้ำดื่มอีกทีนึงไอ้ช่วงจังหวะจ้วงเนี่ยคือมือก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะฮะจับไปที่แก้วพลาสติกแล้วก็จ้วงลงไปในถังที่มีคราบดำติดอยู่ด้านนอกและด้านในไม่รู้เป็นยังไงนะฮะมือเนี่ยมันสัมผัสน้ำแน่นอนอ่ะ
6: แต่ว่าคือนึกภาพนะคุณแก้วพลาสติกที่ปากเนี่ยมันเป็นขอบๆใช่ไหมคุณเอานิ้วจับอ่ะแล้วคุณก็จุ่มลงไปในถังน้ำ
5: ยังไงก็โดนน้ำ
6: แน่นอน
5: มันไม่ใช่แก้วที่เป็นหูอ
6: ่
5: ะคือถ้าเป็นแก้วที่มีหูจับอ่ะโอกาสที่มันจะโดนมือสัมผัสน้ำมันก็อาจจะน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่โดน
6: แต่ว่าก็ต้องเห็นความพยายามของพนักงานคนนี้เขาก็พยายามจะแบบว่าจับให้มันขอบที่สุดนะถ้าดูตามความจริงอ่ะนะเขาก็พยายามจับให้มันขอบที่สุดให้แบบว่าจีบนิ้วเล็กๆที่สุดแต่สุดท้ายแล้วมันก็โดนอยู่ดีนะซึ่งปกติแล้วถังน้ำไม่ใช่ถังน้ำที่กดน้ำแบบนี้ฮะเวลาเขาจะเติมมันต้องถอดหัวมันออกไปถอดในตัวถังมันออกไปแล้วก็ไปเติมหลังร้านถูกไหม
7: หรืออย่างน้อยอ่ะเหยือก
6: เหยือกแล้วก็เอาเหยือกมาเทใส่ซึ่ง
5: ไม่อันนี้เหยือกมันอย่างน้อยถูกต้องแล้วอันนี้ถังอย่างมาก
7: อย่างมาก
5: มันทีเดียวไง
7: ถูกถูกถูก
5: มันเจอหลายที
7: นี่เขาไม่เทถังเทจากถังลงไปนี่ก็ถือว่าแบบบุญแล้วนะ
5: ไอโอ้โหไอคราบดำนี่คือโหดจัดรัสเซียเลยอ่ะ
6: ครับผม
5: มันคือคราบการใช้งานผ่านการใช้งานไม่รู้ว่าถังนี้เอาไปใช้อะไรมาบ้าง
7: ผมว่าติดมาจากสงการแหละอาจจะอยู่หลังกระบะแล้วก็เอาลงมาใช้ต่อเลย
5: แคปชั่นของคนที่เอามาโพสต์บอกว่าโหยทุกคนมีคนมาเตือนภัยกลุ่มคนรักบุฟเฟ่กำลังเป็นกระแสฮือฮาเลยถ้าเราเจอแบบนี้คงไม่กล้าไปกินร้านนี้ต่อร้านบุฟเฟ่ที่ไม่ใส่ใจความสะอาดแบบนี้เรื่องสุขอนามัยเท่ากับ0 พิกัดตามนี้บุฟเฟ่ปิ้งย่างร้านหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว T
7: เอาล่ะ
5: ขึ้นต้นด้วยตัวทีเติมน้ำแบบจะอ้วกถังเก่ามากแปะเทปกาวมีคราบดำเด็กเอาพลาสติกนะฮะตักทีละแก้วเติมน้ำปลอมือโดนน้ำบ้างในบางครั้งราคาก็ไม่ได้ถูกนะร้านเนี้ยคือฉันกินอะไรเข้าไปวันนี
6: ้แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เขาบอกว่าเพิ่งไปกินมาหมาดๆเลยแล้วก็นั่งเนี่ยหันหน้าเข้ากับครัวนะฮะแล้วก็เห็นพนักงานทำถาดหอยแมลงผู้หล่นพื้นพนักงานก้มลงไปเก็บหอย
5: จะบอกนะ
6: แล้วเอามาใส่ถาดเรียงไว้เหมือนเดิมเพื่อนำออกมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าซึ่งตนเองเห็นเสร็จแล้วรีบสั่งหอยแมลงผู้มา
7: ไม่น่าไม่น่าไม่น่า
6: โอเคเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยสบายใจก็เลยเช็คบินกลับบ้านเลย
5: หมายความว่าคือหล่นแล้วแล้วก็ใส่จับใส่ถาดแล้วก็มาวางไว้ที่ลายอาหารเหมือนเดิม
6: ฟีลลิ่งประมาณนั้น
5: ก้อน
7: โอ้โห
6: คือมันก็นะเห็นแล้วคือมันก็จะว่าลูกค้าว่าไปนี่ไม่ได้เพราะว่าเราทำเองอ่ะนึกออกไหม
7: เราลองหาแบบหาให้มันเมคเซนส์ไหมผมว่าหอยแมลงภู่เนี่ยหล่นลงไปมันอาจจะหล่นแบบ
6: หงาย
7: ตัวหอยเนี่ยอาจจะไม่โดนพื้น
5: ไอตัวเนื้อ
7: ใช่
5: ไอตัวเนื้อข้างในมันหอยมันยังไม่อ้างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สัมผัสแล้วหอยที่มันต้องเอาไปผ่านการย่างกูจะเหตุผลให้ร้านเพื่ออะไรวะคือถ้าตกแล้วควรเอาออกไปจากลายอาหารอ่ะแล้วยิ่งแบบอยู่ต่อหน้าแบบลูกค้าคุณ
7: แล้วมั่นใจเป็นครัวเปิดด้วยนะม
5: ั่
7: นใจด้วยอ
5: ่
7: ะ
5: ไม่ได้นะ
6: ฟีลลิ่งคืออยากรู้ตอนที่พนักงานแบบ ทำหล่นแล้วแบบก้มเก็บอ่ะพอเก็บเสร็จปุ๊บมีแบบเช็คขวาซ้ายก่อนถ้าสมมติพี่พุทธเป็นลูกค้าผมทำหล่นปุ๊บผมกำลังจะใส่จานผมหันไปสบตาพี่พุทธพอดี
5: ต้องไม่มองเว้ย
7: คือต้องมั่นใจ
5: เท่ากับไม่มีใครเห็น
7: ขึ้นมาอย่างเงี้ยปิดตา
6: แต่นี่คือมีคนเห็น
5: ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ
7: ตักน้ำด้วยเออไม่แล้วคือมันตักน้ำเนี่ยมันทำในเวลาที่ลูกค้าก็คืออยู่ในร้านด้วยซ้ำอ่ะ
5: อันนี้มันจะเสียความเชื่อมั่นให้กับแบบคนที่มาใช้บริการเลยนะคือหน้าบ้านคุณยังแบบสภาพยังอย่างเงี้ยแล้วหลังบ้านสภาพจะเป็นยังไงไอ้ที่เรามองไม่เห็นน่ะนึกออกว่า
6: ก็น่าคิดนะ
5: เออ
6: ก็เป็นโจทย์ให้กับร้านบุฟเฟ่หรือว่าร้านอาหารให้ดูเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยเพราะว่ามันก็มีผลต่อการเข้ามาใช้บริการของลูกค้านะฮะถ้าคุณทำสะอาดทำดีแน่นอนลูกค้าก็ไปเต็มร้านแต่ถ้าคุณทำไม่ค่อยสะอาดไม่ถูกสุขลักษณะอันนี้ก็โทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองเน
5: า
6: ะ
5: ใส่ปิ้งย่างไหมสายปิ้งย่างป่ะ
7: สายปิ้งย่าง
5: หรอ
7: ใส่ปิ้งย่างชอบแต่ถ้าเจออย่างนี้ก็แล้วเป็นน้ำเปล่าด้วยอ่ะคือใสๆเลยอ่ะกดมาเห็นขุ่นๆดำๆไอ้เราก็โทษตัวเองไปก่อนว่าอย่างน้อยอะไรหล่นลงไปหรือเปล่า
6: ถ้าเป็นน้ำหวานมันยังมีกลิ่นมีสีมีรสนะแต่ที่น้ำเปล่านะถ้าออกเค็มๆปลาแล้มปลาแล้มหน่อย
7: แต่คิดในแง่ดีเขาอาจจะเพิ่งเอาถังนี้ไปตักจากแบบบ่อน้ำแร่อีเวียงขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ต้องให้แบบคนเดินเท้าลงมาจากภูเขาเอลฟ
5: ์นี่เราอยู่โลกเดียวกันหรือเปล่า
6: หุ้นส่วนมันจะหุ้นส่วนร้านมันเนี่ย
5: เอาเงี้ยผมว่าจังหวะเนี้ยน้ำกรอง
7: น้ำกรองอาจจะไม่กรอง
5: แต่ไม่รู้ว่าไส้กรองเนี่ยได้เปลี่ยนหรือเปล่า
7: โอ้ไม่กล้ากินแล้วอันเนี้ย
5: หรือร้านอาหารทั่วๆไปอะไรเงี้ยผมเคยไปกินนะเมื่อก่อนอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบน้ำฟรีอะเนาะแล้วก็ไปตักเองบริการตัวเองก็จะมีถ้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะเห็นว่าโอเคพนักงานของร้านอะนะฮะลูกจ้างเงี้ยเขาก็รวบรวมไอ้แก้วที่ใช้แล้วอะนะครับก็จะมีกะละมังน้ำอยู่ลักษณะในการล้างคือเราเห็นแล้วเราก็ไม่กล้ากินน้ำอีกเลยก็คือจุ่มแล้วก็เขย่าซุบซุบแบบหลายๆแก้วนะเป็นสิบแก้วอะแล้วก็เขย่า
7: แล้วก็วางเลยเหรอ
5: แล้วความไม่ที่เชลเหมือนเดิมรวมถึงหลอดนะครับ
6: หลอดด้วยหูย
5: หลอด
6: แก้วพอทนหลอดพอเลยนะ
5: เขย่าแล้วก็เอาไปเสียบ
7: พี่แบบหลอดเหล็กเงี้ยหรอ
5: ไม่ใช่หลอดเหล็กหลอดพลาสติกนี่แหละ
7: เขาใช้เขารียูสหลอดพลาสติกด้วยหรอ
5: มีผมเคยเจอ
6: หลอดไม่ไหวนะ
7: หมายถึงฟันรียูสด้วยปะเนี่ย
5: หักปุ๊บ
7: เอากลับมาพันเทปแล้วเสียบไปต่อใช้ต่อ
5: เรื่องของสุขอนามัยนี้โอ้โหต้องให้ความสำคัญมากมากเลยทีเดียวนะ
7: อันนี้เนี่ยกินปุ๊บหลอนปั๊บนะฮะแต่ถ้าจองปุ๊บหลอนปั๊บเนี่ย
6: เฮ้ยยังไงอ่ะ
7: อันต่อไป
6: เอ้ามาดิ น้องชายมาแล้วน้องชาย
7: ล่าสุดเลยครับจองปุ๊บหลอนปั๊บครับผมทุกท่านที่พักครับไปถึงเนี่ยกลายเป็นโรงแรมร้างครับแถมห้องข้างๆเนี่ยติดยันครับผมกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ครับหลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งครับผมออกมาแชร์ประสบการณ์สุดช็อกนะเมื่อจองที่พักในจังหวัดตราดผ่านแอปพลิเคชันครับแต่พอเดินทางไปถึงที่พักปุ๊บพบว่าเฮ้ยโรงแรมร้างว่ะไม่มีการเปิดให้บริการแล้วครับผมซ้ำครับเมื่อไปหาที่พักใหม่ที่อยู่ติดกันครับผมกลับต้องเจอกับบรรยากาศชวนขนลุกครับผมภายในห้องเนี่ยเต็มไปด้วยยันแล้วก็พระเครื่องครับจนไม่กล้าเข้าพักต้องรีบเก็บของแล้วก็เดินทางกลับทันทีเลย
6: เป็นธีมเขาหรือเปล่าเป็นเหมือนห้องพักว่ามันมีหลายธีมนะบางทีห้องพักธีมแบบจีนๆหน่อยห้องพักธีมแบบเกาหลีอันนี้ห้องพักธีมแบบ
7: ธีมสนามมวยอย่างงี
6: ้
7: ธีมแบบกาแล็กซี่อวกาศงี้
6: อันนั้นมันเหมือนไม่ใช่ห้องพักนะอันนั้นเป็นห้อง
7: พักได้เหมือนกัน
6: ห้องพักได้เหมือนกัน
7: อยู่ที่ใจอ
6: ันนี้อาจจะเป็นธีมแบบว่าไทยๆหรือเปล่ามีผ้ายันมีตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตานางรงนางรำอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นหรือเปล่าน
7: ี่เขาเพิ่งไปหลังสงกรานต์มาไงก็พอดีธีม
6: อ๋อสงการนะชุดไทย
7: สงการชุดไทยเข้าไปพนักงานต้อนรับยืนอยู่ใต้ต้นกล้วย2คนก็เหรอซึ่งผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับผมบริเวณหาดไม้รูดตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเนี่ยพบว่าโรงแรมดังกล่าวครับตั้งอยู่ติดชายหาดลักษณะเป็นพื้นที่ยาวนะมีบ้านพักแบบน็อกดาวน์3หลังครับผมแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆด้วยแต่ว่าไม่มีอาคารต้อนรับครับสภาพโดยรวมเนี่ยถูกปล่อยทิ้งร้างหญ้าขึ้นรกครับผมแล้วก็อาคารเนี่ยเริ่มผุพังแล้วภายในห้องพักเนี่ยไม่พบสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเตียงแอร์หรือโทรทัศน์ เหลือเพียงแค่ร่องรอยว่าครั้งหนึ่งเคยเปิดให้บริการมาก่อนผมว่าเขาไปมิวเซียม
5: ชอบในความที่แบบโอเคไหนๆก็มาแล้วว่าพวกเราเข้าไปสำรวจสักหน่อยดิว่าสภาพข้างในเป็นยังไง
7: คือเอาจริงนะไปพิพิธภัณฑ์แวนโกะที่ ที่เขาอยู่เมื่อประมาณแบบ 200-300 ปีที่แล้วไหมเตียงยังมีเลย
6: ยังมี
7: เตียงยังอยู่เลยคือเข้าไปยังนอนได้นะครับโหแต่แป๊บถ้าไปเจออย่างนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะ
6: อันนี้เขาให้เหตุผลว่าคือเจ้าของที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยคือเป็นชาวต่างชาติเนาะเสร็จแล้วเขาก
5: ็
6: กล
5: ับ
6: บ้านไปแล้วกลับประเทศเขาไปแล้วก็เลยปิดกิจการแต่ว่ามีหลายคนเนี่ยที่เคยมาใช้บริการแล้วก็เคยจองผ่านแอปมาเนี่ยก็มาเจอแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ารีสอร์ทข้างๆก็บอกว่าเนี่ยก่อนหน้าน้องเนี่ยก็มีเหมือนกันที่มาโรงแรมนี้แล้วก็มาเจอเป็นโรงแรมร้าง
7: ฟีลแบบลืมปิดแอปแหละผมว่าถ้างั้นนะลืมปิดบริการในแอปแหละเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่จะไปจังหวัดตราดนะครับดูโรงแรมดีๆก่อน
6: ครับผม
7: นะครับ
8: เรื่องนี้จริงควรจะต้องถูกส่งไปที่อังคารกุมโปรโอเคเบรกกันก่อนครับผู้ฟังครับ
6: ได้จ้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวกันต่อนะ
9: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
13: อขอบบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
14: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
15: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
16: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
17: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
18: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
19: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2:00 น.ตรงที่ EFM 94
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
10: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: เฟอร์มิโน่นี่โดนทุกดอก
6: ครับผมอะไรคุยกันเรื่องบอลอีกแล้วนะพอปิดไมค์คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเมื่อกี้ตอนระหว่างปิดไมค์เนี่ยดีเจพุทธเขาดูอะไร
5: ครับ
6: เขาดูเหมือนไฮไลท์ตอนลิเวอร์พูลเจอกับแมนยู
8: ไม่ผมไม่ได้ดูไฮไลท์
7: ดูแบบ
8: มันมีประเด็นดราม่าอยู่เรื่องที่นิกกี้แล้วก็พี่แจ็คกี้แล้วก็พี่บอบูมันเป็นช่วงสัมภาษณ์นะฮะเกี่ยวกับวิเคราะห์ก่อนเกมอะไรเงี้ยนะครับก็เขาไปดูกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีประเด็นดราม่าอยู่ในตอนนี้ก็คือนิกกี้ณชัดเนี่ยในโซเชียลเนาะในแฟนบอลเขาก็บอกว่ามันไปเขาเรียกว่า
7: ไปแซวไปแซวหรอ
8: ไม่ให้เกียรติคู่แข่งเกินไปอะไรเงี้ย
7: โอ้โหแล้วนมตาหมีบีเมื่อกี้จะรอดไหมเนี่ย
6: แต่ว่าคือเอาจริงอ่ะมันก็คือเป็นเสน่ห์และสีสันฟุตบอลนะมีแซวมีหยอกแต่ว่าผมอ่ะไม่เข้าใจคือบอลมันเตะตั้งแต่วันอาทิตย์นี่วันพฤหัสแล้วคุณยังมานั่งดูคุณรู้สึกอะไรอิ่มเอม
7: ไม่ใช่
6: ในการได้ดูเหรอ
7: พี่เบิ้ลคือเขาไม่มีถ้วยอื่นระหว่างนั้นไง
6: โอ้โหมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกอยากจะดูย้อนหลัง
8: ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยควรจะต้องดราม่าตามนิกกี้ไปนะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจบฤดูกาลเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเป็นดับเบิ้ลลองแชมป์แล้วก็พิม
7: ลาครับ
8: มึงจะไม่มีที่ยืน
7: จนกว่าบอลก็จะกลับมาเตะอีกรอบ
6: แต่ว่าย้อนกลับไปก่อนวีคที่แล้วพี่พุทธให้เลขถูกนะ
8: ถูกไหม
6: 77นะพี่พุทธให้นะ
8: ตรงเลย77นะครับ
7: อะไรเป็นแรงบันดาลใจของการให้77อ่ะพี่พุทธ
8: 77เหรอคือลูกสาวให้น้องเจเพลงวดที่แล้วก็มี77มาใช่ป่ะแล้วแม่บ้านที่บ้านอ่ะเขาก็ถามหวยน้องเจเพลทุกงวดว่าจู่ๆงวดนี้หวยออกอะไรแล้วน้องก็น่าจะมาแบบทางแบบพูดจอจานอะไรเงี้ยเขาก็บอก77นะฮะงวดที่แล้วเขาก็ถูกกันงวดนี้เขาก็ถูกกันและพี่เจ้าถามว่าพูดให้อะไรดีงวดนี้ก็เลยให้77
6: ก็ตรงตรงเลย
7: แต่ว่าตรงๆแต่ว่าตอนแม่บ้านถามมาคือน้องโดนประตูหนีบมือ
8: เจ็บเจ็บอันนั้นเจ็บ
7: เจ็บเจ็บถือว่าเป็นการให้โชคกันไป
6: หนึ่งไอ้พูดถึงฮาฮาวันนี้มีไหม
7: โอ้เตรียมมึงโอ้โหผมหายไปตั้งหลายอาทิตย
8: ์เตรียมหรอเตรียม
7: โอ้โหเรียกได้ว่าสแต็กไว้เงี้ย
8: เอาก่อนเลยดีกว่า
7: สแต็กไว้เงี้ย
8: เอาก่อนเลย
7: เอาก่อนเลยใช่ไหม
8: เอาก่อนเลย
6: มาก่อนเลย
7: มันติดเลทนิดนึงนะได้เลย
6: ขอซ้อมก่อนโอ
7: ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีสภาวะตาบอดนะครับผู้ชายตาบอดคนนี้เดินเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งครับผมแล้วระหว่างที่เด็กเสิร์ฟเนี่ยกำลังเอาเมนูออกมาให้ผู้ชายคนนี้หันไปแล้วบอกว่าไม่ต้องผมตาบอดผมอ่านเมนูคุณไม่ได้คุณไปเอาซ่อมใช้แล้วมาแล้วเดี๋ยวผมจะดมกลิ่นจากซ่อมใช้แล้วของคุณแล้วผมจะสั่งเองว่าผมจะกินอะไรเด็กเสิร์ฟแบบตกใจมากเลยวิ่งเข้าไปบอกเชฟว่าเชฟขอซ่อมใช้แล้วของเมนูอะไรก็ได้หน่อยผู้ชายตาบอดคนนี้จะดมและสั่งเชฟก็อิมเพรสมากเชฟก็เลยหยิบซ่อมไป10กว่าอัน
6: หลายหลายเมนู
7: หลายๆเมนูเอาไปให้ดมผู้ชายคนนี้ก็ดมเสร็จ10อันเขาก็หันไปบอกเชฟว่าผมเอาบีฟสเตกานอฟพร้อมกับไซด์ดิชเป็นแมชโปเตโต้แล้วก็โปเตโต้กระแตงเชฟแบบเฮ้ยดมขนาดนี้รู้ได้ไงว่าดีเทลอาหารมันเบอร์เนี้ยเชฟก็เลยจัดมาให้วันนั้นเขาก็กินกลับบ้านไปอีกวันหนึ่งชายคนนี้กลับมาใหม่เชฟแบบอยากรู้ว่าพลังการดมของชายตาบอดคนเนี้ยมันเก่งจริงไหม
6: เซนดีขนาดไหน
7: เซนมันเก่งจริงไหมเชฟคนนี้วันนั้นเนี่ยมีภรรยามาด้วยเชฟก็เลยบอกภรรยาว่าเฮ้ยที่รักลองเอาซ่อมเนี่ย

0: ผมตกใจเหมือนกันนะสิริพรทำงานที่นี่ด้วยเหรอ
1: เฮ้ย
2: ไอ้กดซาวแล้วกดซาว
0: กดซาวเฮ้ยซ้อมตั้งนานกดซาวไม่กดอะไรหน่อยเลยกะให้มันแบบเบา
2: ๆชาวเน็ตถึงกับลั่นเอาจริงดิพี
0: ่อันนี้อันนี้คือข่าวใช่ไหม
1: ไปข่าวเลยข่าวเลยพูดไป
0: เอ้ยมีคนส่งว่ารอขำแล้วรออะไรมันจบแล้ว
1: ไปไปข่าวเลยมาชาวเน็ตยังไงพี่พูดพี
2: ่ชาวเน็ตถึงกับลั่นเอาจริงดิพี่พิมพ์หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กประกาศหาบ้านให้ปอบแล้วก็หาบ้านให้พิมพ์ด้วยนะแค่คิดในสิ่งที่มันเล่าก็อยากจะวิ่งหนีลงโอ่งแล้ว
0: ปอบพิมพ์หน่อย
2: เอาปอบพิมพ์หน่อย
0: ปอบพิมพ์หน่อย
2: ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ในกลุ่มอาหารสุรินทร์นะครับประกาศตามหาบ้านให้ปอบมีใครอยากได้ปอบไปเลี้ยงไหมครับนะฮะโพสต์นี้ถ้าเอาคนไปคอมเมนต์กันแตกแตนเลยนะครับว่าเรื่องจริงหรือว่าแค่คอนเทนต์นะถ้าคอนเทนต์ก็ยังพอโล่งใจแต่ว่าถ้าแกเอาจริงเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะฮะงานนี้ชาวเน็ตก็แซวกันว่าน้องเลี้ยงยากไหมน้องหากินกลางวันหรือกินกลางคืนคะพี่คะน้องกินอะไรเป็นอาหารหรอคะแต่เดี๋ยวนะโพสต์ตามหาบ้านในกลุ่มอาหารแปลกๆเหมือนกันเนาะสรุปมาตามหาคนเลี้ยงหรือหาอาหารให้น้องคะพี่ๆกลัวกลัวกลัว
1: เหมือนหาบ้านให้แมวอะไรอย่าง
2: น
1: ี้เลยนะ
2: นี่น่าจะเห็นป่ะ
0: แต่เวลาน้องจะสั่งอาหารนี่น้องดมไหม
1: ไม่ดมนะฮะ
0: ไม่ดมซ่อมนะ
1: ก
0: ระสือไม่ไอปอบไม่ดมซ่อมนะ
1: ครับผมแล้วก็ไม่ต้องละไม่ต้องเล่าละนะฮะไม่เอาแล้วนะฮะ
2: เอาอีกทีไหมอีกทีไหมอ
0: ะไรนะ
2: เอาอีกทีไหม
0: อ่ะเดี๋ยวขอรีคอเวอร์ก่อนขอรีคอเวอร์ก่อนนะฮะ
1: เฮ้ยมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้น่าสนใจ
0: เฮ้ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เล่าเรื่องน
0: ี
1: ้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเห็นใน Facebook เหมือนกันเขาบอกว่าพิธีกรดังคุกคามนักศึกษาก็เลยเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลแล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์มานะฮะ
2: คุณอินไซต์เหรอเนี่ย
1: อินไซต์ก่อนแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนคุณฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเล่าเรื่องแล้วก็มีการบอกใบ้เกี่ยวข้องกับพิธีกรดังคุกคามนักศึกษาจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเพจดังนะครับผมเขาบอกว่ามีพิธีกรช่องดังที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือฝีปากจัดชอบอ่านข่าวแนวขยี้แล้วก็จิกกัดดาราจนเป็นภาพจำหน้าที่การงานของเขาเนี่ยกำลังไปได้สวยนะครับเพราะว่าแว่วๆมาว่ากำลังจะได้เลื่อนขึ้นไปนั่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในช่องเร็วๆนี้แต่ว่าถูกแฉนะครับว่ามีพฤติกรรมเนี่ยชอบคุกคามทางเพศล่อลวงเด็กรุ่นเจนซีไปทำเรื่องอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีเรื่องเขาก็ใช้เงินฟาดตลอดเพื่อปิดปากเหยื่อแล้วก็ขู่ด้วยว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเนี่ยรับรองว่าจบไม่สวยแน
0: ่ๆตัวย่อเขาบอกตัวย่อคอบ
1: คอบนะฮะไม่ใช
2: ่คอบคาบ้าน
0: อะเฮ้ย
1: ไปเรื่องคุณบอลอีกแล้วนะฮะ
2: โทษ
1: หลังจาก
2: จังหวะล็อกมันได้
1: หลังจากมีคำใบ้ออกมานะครับมีคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเหยื่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มาฝึกงานตอนแรกเนี่ยก็ยอมทนไม่กล้าโวยวายเพราะกลัวว่าจะประเมินไม่ผ่านทำให้เรียนไม่จบแต่จุดพีคก็คือไปบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่บอกว่ายอมไม่ได้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ขอรับเงินไก่เกี่ยนะครับแล้วก็แว่วๆว่ามีการเดินหน้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระดับประเทศเลยนะแล้วก็มีข่าวมาว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวของพิธีกรเองเนี่ยพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่ให้ช่วยเคลียร์เรื่องนี้ให้เงียบที่สุดนอกจากประเด็นคุกคามทางเพศแล้วก็มีถูกแฉไปเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบด้วยนะครับเช่นพอมีอำนาจก็จัดการย้ายเวลาจัดรายการของตัวเองไปไว้ช่วงเย็นหลังเลิกงานเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เบิกเงินค่าล่วงเวลาแบบเนียนๆด้วย
2: อุ๊ย
0: โอ้โห
2: ใครวะเบิ้ล
1: ใครอะพี
2: ่เอ้าเบิร์ดบอกว่าไปนั่งถ่ายคอมเมนต์น่ะมันยังไงอ่ะมันเจอยังไงมันคอมเมนต์ไปในทิศทางไหนอ
1: ่
2: ะ
1: คอมเมนต์ก็ไปในทิศทางก็นอกจากเป็นพิธีกรแล้วต้องมีแบบว่าอย่างอื่นด้วยทำอาชีพอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่พิธีกรอย่างเดียว
2: อะไรอ่ะ
0: เอ้ยจับปลาสวาย
1: อาจจะเสิร์ฟหอยแมลงภู่ก็ได้ที่เคย
0: ตักน้ำตักน้ำเติมเงี้ยหร
1: อนี่เหรอ
2: นี่เหรอที่ทีมทุ่มเปิดเหรอ
1: น้ำร่วมไม่เหรอใช่เหรอ
0: ไม่ไหนเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงได้ไหม
2: คนนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
3: ่คนนี
2: ้ไหน
3: คนนี้ผู้จัดการคนนี้เขาโทรมาบอกพี่เล็ก
1: ว่าว่าเป็นคนเมื่อกี้อ่ะ
3: อ่านข่าวกับคนอย่างนี
0: ้โอ้
2: เดี๋ยวนะ

0: อ่ะอีกทีที่งง
1: แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือผู้จัดการของพี่คนนี้พี่คนนี้
0: นี่เหร
1: อ
0: คนนี้คือคนที่เรารู้จักเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คนรู้จักของเราผู้จัดการของเขา
0: โทรมา
1: บอกว่าคนที่เป็นข่าวเนี่ย
0: คนเนี้ยคนที่เป็นข่าวเนี้ยนะว่าพิธีกรดังคุกคามนักศึกษา
1: ทำงานกับพี่คนที่เรารู้จัก
2: แล้วก็คือ
1: ซึ่งมันก็คือรายการนี
2: ้
1: นี่
0: คนนี้เลย
1: ขวาสุดนะ
0: คนนี้เหรอ
1: ขวาน้ำด้วงเอาเมาส์มาขวาสุดนี่อ๋ออ่าโอเค
0: แล้วคนนี้เขาต้องเขียนละ
2: คือตอนเนี้ย
0: ไม่หรอ
1: ใช่ใช
0: ่
1: อืม
0: โอเค
1: นะคุณผู้ฟังบอกว่าอะไรกันอยู่3คน
0: ไม่ต้องพูดมาก
1: ก็ได้บอกไม่ได้นะคุณผู้ฟังฮะ
0: พูดมากไม่ได้ครับเด
2: ี๋
0: ยวโดนฟ้อง
1: นะครับผม
0: โอเค
1: นะฮะวงในบอกมาสักพักแล้วนะครับ
2: ใช่ครับรีวิวร้านอาหาร
1: ไม่ใช่นะคนวงใน
0: นี่นี่แปลว่าเด็กที่โดนคุกคามก็เป็นเนี่ยดิ
1: เขาบอกว่ามีทุกเพศเลย
0: จริงป่ะ
1: เห็นเขาบอกว่าทุกเพศนะ
0: ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยหรอ
1: ใช่เห็นเขาบอกนะในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์ที่เข้าไปอ่านนะในคอมเมนต์ที่เข้าไปอ่านเขาบอกว่ามีทั้งหมดเลย
2: โอ้โหโหดมากเลยอะเอาจริงนะแล้วแบบหน้าที่การงานน้องๆคือน้องๆเป็นน้องๆฝึกงานด้วยอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช
2: ่โอ้โหแล้วเจนซี
0: อ๋อแล้วกำลังจะขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผู้บริหารด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องโอ้โหสุด
0: ๆคุณฟังถ้าเกิดใครได้ติดตามแบบรายการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: อย่าดีเจพุทธอย่าร
2: ู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองไหม
0: เราก็จะได้อัปเดตข่าวดารงดาราไงใช่ไหมเนี่ยเช่นข่าวต่อไปเงี้ย
2: ครับ
0: นะฮะเพจดังแฉ DSI จ่อเช็คบินสามีนางเอก
1: อ้าวทำไมเขาสั่งอะไรจ่าย
0: ใคร
1: ต้องเช็คบินเหรอ
2: เฮ้ยบุฟเฟ
1: ่
2: บุฟเฟ่หอยแมลงเพิ่ง
0: จ่ายชนิดสักหน่อยเนาะสามีนางเอกเอาเรื่องนี้นี่คือต้องตามกันอีกแล้วใช่ไหมนะฮะสามีนางเอกโกงคริปโตพันล้านนะครับลือหมายจับออกมาแล้วด้วยกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับที่ชาวเน็ตหูพึ่งกันอีกแล้วนะครับเช่นเดียวกับพวกเราด้วยนะฮะต้องตามใส่ใจกันสิ้นหนึ่งนะครับเมื่อเฟซบุ๊กชื่อดังอย่างซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจนะครับออกมาเปิดโปงข้อมูลสุดช็อกนะครับที่อาจจะกลายเป็นคดีใหญ่แห่งปีนั่นคือเรื่องของพฤติการของสามีนางเอกดังโกงคริปโตพันล้านนะครับผู้เสียหายตอนนี้โผล่เพียบเลยนะฮะซอเปาเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าลือสนั่นวงการสะเทือน DSI จ่อรับคดีสามีนางเอกดังโกงคริปโตพันล้านผู้เสียหายเพียบหมายจับมาแล้วงานนี้มีหนาวจุดๆใครว่า
2: เพจดังครับผมแฉ DSI ครับที่บอกว่าจ่อเช็คบินเนี่ยเพราะว่าโกงคริปโตเนี่ยลือว่าหมายจับออกแล้วนะครับผมเพราะว่าทันทีที่โพสต์ดังกล่าวครับถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยบรรดานักสืบโซเชียลนะครับต่างทำงานกันอย่างหนักหน่วงครับหลายคนเนี่ยพยายามเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับผมเพื่อคาดเดาถึงสามีนางเอกดังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนนี้คือใครกันแน่ครับแต่ยังไงก็ตามครับผมหากมีความคืบหน้ากรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเรานะครับจะเอามารายงานให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับผม
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ใช่คนเดิมแบบที่เป็นข่าวก่อนนั้นนี้ป่ะเพราะว่ามีคนนึงอ
0: ่ะ
1: แต่ว่ามันยังไม่เป็นคดีออกมาพูดไม่ได้
0: เขียนดิเข
1: ีย
0: น
1: ถามเลยนะใคร
0: เขียน
1: เ
0: ขียนดิ
2: วันนี้เรามาเวแบบ anonymous นะ anonymous ทุกๆคนนะ
1: ผู้หญิงอ่ะเขาชื่อนี่ที่เนี่ยใช่ไหมผู้หญิงเขาชื่อนี
3: ้ลองเซิร์ชดิข่าวที่
0: เฮ้ยกล้องเห็นนะ
1: กล้องเห็นนะไม่เห็นลองเซิร์ชข่าวอ่ะเพราะว่ามีจับอยู่แล้วก็ผู้ชายอ่ะเขาชื่อในวงการเขาชื่อนี
0: ่
1: วงการคริปโตอ่ะ
0: เนี่ยใช่เหรอ
1: เนี่ยวงการคริปโตเขาชื่อนี่ลองเซิร์ชข่าวนี
2: ้อ๋อ
1: เนี่ยข่าวนี้เดือนที่แล้วมีมา
2: แล้วจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่นี้ยังไม่รู้เหรอ
1: ใช่ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนตำรวจเขายังไม่ได้ออกหมายจับยังไม่ได้ออกอะไรเลยแต่เนี้ยมีข่าวอัปเดตมาว่าเนี่ยมีการออกหมายจับจากตำรวจแล้ว DSI จ่อเรียกแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะเพราะว่าตอนนั้นก็คือข่าวมีข่าวมาว่าเป็นโกงไปแต่ว่ายังไม่มีข่าวจาก DSI ออกมาว่าจะจับหรือไม่จับแต่ตอนเนี้ยมันมีข่าววงในออกมาว่า DSI เนี่ยจ่อรับคดีอันนี้เป็นคดีพิเศษที่ DSI จะดูแลแล้ว
0: แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นข่าวเดียวกันหรือเปล่านะแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะเราก็นักสืบโซเชียลเหมือนกันเราก็พยายามโยงนะครับ
1: ครับผม
2: แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามีอัปเดตยังไงมาติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเอง
1: ครับ
0: โอเคอ่ะเบรกกันก่อนไหม
1: เบรกกันก่อน
0: เบรกกันก่อนนะเดี๋ยวไปตามสืบกันซิว่าอะไรยังไงเนาะ
1: ได้จ้า
0: อย่าลืมปิดไมค์ด้วยนะจ๊ะ
1: ครับผม
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
8: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
7: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่นน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: หารแมวอาหารแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนกนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: อ่ะมาฮะกลับมากันต่อเรื่องพิธีกรที่เป็นข่าวอะนะคุณเดี๋ยวคุณรอติดตามวันจันทร์แล้วกันหัววันจันทร์น่ะน่าจะเมาสนุก
5: ใช่แต่เขาบอกผู้ชายเมากันก็น่ากลัวไปอีกแบบ
6: นะฮะไอผู้ชายเมากันนี่แหละมันกลัวมันจะหลุดมากเลย
4: เราอะชอบถามใครอะรู้จริงเหรอชื่ออะไรอะชอบไหนอะ
6: ก็เราดูแบบวงในมากอย่างงี้ไงเพราะว่าเคเบิลอะเคยอ่านข่าวบันเทิงปะ
4: ใช่ใช่ผมเคยอ่านข่าวบันเทิง
6: ใช่ไหมคุณอย
5: ู่เจอไหม
6: คุณอยู่สายนี้อยู่แล้ว
4: ใช่ใช
5: ่เจอไหม
4: เจออะไรฮะ
5: เจอเคยเจอเขาไหม
4: ไม่มีไม่เคยเจอ
6: แล้วเวลาตอนเคเบิลทำผู้ประกาศข่าวบันเทิงเน
4: ี่
6: ยมีน้องๆฝึกงานมาพี่เคเบิลปฏิบัติตัวต่อน้องๆยังไง
4: ผมปฏิบัติตัวดีมากเลยถ้าเป็นผู้หญิงผมอย่ามาใกล
6: ้นี
5: ่ถ้าเป็นผู้ชาย
6: โทษนะสะบัดหรือตบเมื่อกี
4: ้ไรก็ปฏิบัติตัวดีคือผมอะเติบโตมาจากการที่เราทำงานตั้งแต่เด็กเนาะตอนที่เราก็มาทำงานแรกๆอะเราอะยังเป็นน้องของเด็กฝึกงานเลยคือเราอยู่แบบ17 18 19อย่างเงี้ยแล้วเด็กฝึกงานตามกองตามรุ่นแบบนี้21 22เนาะเราก็เป็นน้องเราจะเรียกเด็กฝึกงานว่าพี่ตลอดจนทุกวันนี้บางทียังไม่ค่อยชินเลยเวลาเด็กฝึกงานสวัสดีหรืออะไรก็เราก็ตกใจว่าไอ้นี่ถึงขั้นที่แบบเด็กฝึกงานเราแก่กว่าเด็กฝึกงานขนาดนี้แล้วเนี่ยก็มันเคยชินมากับเด็กฝึกงานอะไรเงี้ย
5: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย่างหลังจากนี้เด็กฝึกงานถ้าเจอพี่ก็ไม่ต้องไหว้ละ
4: ไหว้ก็ได้ไหว
5: ้
4: ก
5: ็
4: ดีแต่ว่าไม่ติดไหว้ไม่ไหว้ไม่ติดไม่ได้นี
5: ่ยังต้องเรียกพี่อยู่ไหม
4: ไอเคเบิลก็ได้
5: ไ
4: หนลองดิพีมลองเรียกสิ
6: ไอพี่เขาส่งมาขนาดนี้
5: ผมไม่กล้าอยู่แล้วผมไม่กล้าอยู่แล้ว
4: โ
5: น้ตเบิร์นเนาะ
4: ไอ้อยู่ไหนครับหนึ่งสงสัยไม่เมื่อกี้สงสัยเสียบไอฟ
5: ัง
4: ไม่ค่อยดี
5: เสียงมันตก
4: มันหาย
5: เสียงมันตก
4: ฟังไม่ค่อยดี
6: ปิดท้ายอีกสักข่าวไหมชั่วโมงนี้นะครับน้องปอนกับน้องภูวินสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะฮะแอบเห็นหอยกระป๋องเขาก็เล่าไปแล้วแหละนะแต่ว่าก็เอามาย้ำกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็น้องปอนกับภูวินล่าสุดนี้ไป น่าจะไปทำงานที่จีนหรือไปมิสแอนด์กีสอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่เป
5: ็
6: น ซาแซงจีน
5: น่ากลัวมากอ่ะ
6: ที่เขามาแบบวิ่งไล่ตามน้องน้องก็วิ่งหนีแบบเร็วมากเข้าลิฟต์ยกเอาเสื้อมาปิดบังหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
5: คือไม่ใช่แค่น้องปอนกับภูวินที่วิ่งนะคือวิ่งทั้งทีมนะเห็นนะแล้วปอนคือแบบสับแบบจ้วงแบบจริงจังเลยอ่ะ
4: เข้าลิฟต์จังหวะสุดท้ายคือแบบวิ่งจริงๆเลยอ่ะ
6: คือจากที่คุยกับวงในมานะนะฮะที่ไม่ใช่อาหารนะครับก็คือเขาบอกว่าซาแซงคนที่มาตามเนี่ยเขาถูกจ้างมานะเขาถูกจ้างเขาถูกแฟนคลับเนี่ยจ้างซาแซงมาให้ถ่ายภาพปอนกับภูวินนะฮะแล้วเขาไม่ได้เป็นซาแซงกลุ่มนี้ที่เป็นแบบพวกช่างภาพหรือคนที่มาถ่ายภาพอ่ะไม่ได้เป็นแฟนคลับของปอนแต่ภูวินแต่ว่าถูกจ้างมาเพื่อให้ถ่ายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่แคร
5: ์
6: ไม
5: ่ privacy ของศิลปิน
6: ให้ความ private ของศิลปินหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เขาเล่ามานะครับนะฮะพอหลังจากที่เราได้เห็นคลิปนะครับหลายๆคนก็เข้าไปวิจารณ์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซาแซงนะฮะแล้วก็การเข้าไปแบบบิงเข้าไปประชิดตัวนะครับกลางโรงแรมในเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทั้ง2คนนี้อยู่ไทยแล้วนะก
4: ็
6: คือล่าสุดเหมือนไปงานกันมาทั้งคู่นะครับน่าจะเป็นงานเลโก้เนี่ยนะครับปอนก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปอนบอกว่ายอมรับว่าตกใจมากเพราะบรรยากาศเนี่ยคือมีคนเข้ามาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้นะฮะสาเหตุที่ตัดสินใจวิ่งเนี่ยเพราะไม่อยากให้เกิดความชุลมุนในพื้นที่ของโรงแรมนะครับแล้วก็ต้องการรีบเข้าลิฟต์นะฮะตามที่ทีมงานเนี่ยเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
5: โอ้แต่อย่างนี้ก็เกินไปหน่อยนะเอาจริงผมว่าแต่คือมันเคยมีข่าวไว้นะว่าพวกซาแซงที่เป็นตากล้องที่เขาแจ้งไปที่เขาที่พวกซาแซงจริงๆจ้างไปอ่ะถ้าไม่ได้รูปก็คือเหมือนไม่ได้ตังค์ฟิลนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะแบบไฟสุดฤทธิ์แล้วก็เคยมีเคสเหมือนกันที่ต่อยกับกาด
4: จริงเหรออ
5: ืมคือแบบมีเรื่องชกต่อยกับกาดที่มากันศิลปินเพราะตัวเองไม่ได้รูปอะไรเงี้ย
6: ใช่นะฮะส่วนภูวินก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ากลุ่มซาแซงบางส่วนเนี่ยคือมีพฤติกรรมที่รุนแรงหากไม่ได้คลิปตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็จะเกิดโมโห
5: ใช่ไหมใช่ไหม
6: มีปากเสียงกับทีมกาดนะครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่าง GMMTV เนี่ยนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะฮะโดยการเพิ่มจำนวนกาดนะครับทั้งจากไทยแล้วก็จากทางเจ้าถิ่นที่จีนด้วยนะครับเพื่อดูแลศิลปินนะครับที่มีฐานแฟนคลับต่างชาติเนี่ยหนาแน่นขึ้น
5: ถูกต้อง
6: นะ
4: นะครับผม ซึ่งถ้าที่ไทยอ่ะผมว่าไม่มีทางเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะคนไทยอ่ะคือแฟนคลับคนไทยอ่ะน่ารักมากเพราะว่าเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยแถวๆเนี่ยตามเส้นสุขุมวิทอ่ะก็เห็นน้องๆที่เป็นเด็กแกรมมี่เด็ก GMMTV ก็เดินห้างกันปกตินะคือที่ไทยอ่ะคือน้องๆคือเดินห้างกันปกติชิลๆไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่หมวกก็คือเดินปกติเลยอ่ะเพราะว่าแฟนคลับไทยค่อนข้างมีมารยาทในการแบบว่าให้เกียรติเขาว่าโอเคอันนี้คุณไม่ได้อยู่ในหน้าที่การทำงานของคุณเราก็จะไม่เข้าไปละเมิดในสิ่งที่คุณทำที่มันเป็นส่วนตัวแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในหน้าที่การงานของคุณโอเคคุณเป็นปอนคุณเป็นภูบินโอเคเราก็เป็นแฟนคลับแต่ว่าถ้าคุณออกมาข้างนอกใช้ชีวิตปกติเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งนะเพราะว่าจริงๆอ่ะที่ไทยอ่ะก็เห็นเขาเดินห้างกันปกติ
5: ใช่ครับตอนที่ผมไปเดินห้างก็ไม่ได้มีใครมาทักอะไร
4: แต่หลังๆอ่ะเดี๋ยวจะมีละ
6: แต่เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีคนมาทักละ
5: ทักว่า
6: เฮ้ยพิมพ์รองแชมป
5: ์โอ้ยพิมพ์พี่รปภ เงี้ยเหรอเฮ้ยไม่ได้
4: ส่วนแฟนคลับแฉนี่ก็น่ารักนะ
6: ว่า
4: น่ารักนะผมเคยเจอแฟนคลับแฉที่ไปงานเพชรเอ็กโปอ่ะเขาก็ให้อาหารหมามาเต็มเลย
5: เฮ้ยจริงเหรองั้นเราให้สิ่งนี้กับแฟนคลับแฉเลยดีกว่าครับผมขอบคุณด้วยลูกค้าของเราครับอาหารสุนัขและแมววิฟครับผมวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับผมแฟนคลับแฉเอาไปรับประทานกันได้
4: ให้น้องๆรับประทานกันได
5: ้ให้พูดตกไปให้น้องๆที่บ้านรับประทานกันได
6: ้หมาแมวน้องๆหมาแมว
5: แซวนะครับแซวนะครับ
6: ชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
4: ผม
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีบอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอบอบบะคอนบอบบะบอบบะ

0: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีสั่งเข้มบังคับใช้กฎหมายนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมขัดศีลธรรมอันดีและผิดกฎหมายไทยและตำรวจทางหลวงลากกระบะลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: ช่วยลด

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมผิดกฎหมายไทยด้านตม.สั่งเนรเทศคู่รักต่างชาติทำอนาจารบนตุ๊กๆป่าตองเติมขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศคุณธิตารีสายสว่างเรียนครับ
3: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีปรากฏคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กระทำอนาจารบนรถตุ๊กๆในพื้นที่สาธารณะที่จังหวัดภูเก็ตสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง2รายเป็นชายสัญชาติสเปนและหญิงสัญชาติเปรูโดยทั้งคู่รับสารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในฐานร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อทารกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำอนาจารประการอื่นซึ่งได้มีการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายและเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วด้านตม.จังหวัดภูเก็ตพิจารณาเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งศีลธรรมอันดีขัดต่อขนบธรรมเนียมไทยและส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าเมืองอย่างเด็ดขาดโดยผลักดันออกนอกราชอาณาจักรทันทีพร้อมทั้งเสนอชื่อเข้าสู่แบล็คลิสต์ป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาสร้างความเสียหายในประเทศไทยได้อีกขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้เข้มงวดกวดขันนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ตำรวจทางหลวงลพบุรีอยุธยาร่วมกับสภ.หนองม่วงสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยคนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองบริเวณริมถนนสาย3353ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีพบชายไทยอายุ46ปีเป็นคนขับแล้วแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา14รายนั่งอัดแน่นมาเต็มคันไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารเข้าเมืองตรวจค้นภายในรถยังพบป้ายทะเบียนปลอมหลายชุดซุกซ่อนอยู่คนขับรับสารภาพว่ารับแรงงานต่างด้าวมาจากจังหวัดเชียงใหม่ส่งปลายทางจังหวัดลพบุรีได้ค่าจ้างเที่ยวละ 1,500 บาทและทำมาแล้วหลายครั้งส่วนแรงงานต่างด้าวรับว่าลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนถูกนำขึ้นรถเข้าพื้นที่ชั้นในตำรวจจึงควบคุมตัวส่งสภ.หนองม่วงดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเผยว่าการหารือกับอิหร่านในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมากโดยอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขณะเดียวกันทางการอิหร่านระบุว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อเสนอใหม่จากสหรัฐหลังมีรายงานข่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้จะบรรลุบันทึกความเข้าใจความยาวหนึ่งหน้าเพื่อยุติความขัดแย้งโดยมีการพักประเด็นที่ซับซ้อนเช่นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไว้เพื่อหารือกันในภายหลังด้านราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างรุนแรงโดยน้ำมันดิบเวสเท็กซัสซื้อขายแต่ระดับ96ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงต่ำกว่าระดับ102ดอลลาร์ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งทะยานขึ้นขานรับความหวังว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงส่วนสถานการณ์ในเลบานอนกองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการทำข้อตกลงหยุดยิงกันเมื่อเดือนที่แล้วโดยอิสราเอลระบุว่าเป้าหมายคือผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษรัฐวานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
5: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมกลับมาแล้วนะ
1: แชร์ข่าวเช้านะครับ
2: ครับผม
1: เบิ้ลพิมพ์พุทธนะฮะ
3: เอออ
1: ่ะเปิดมามันจะหง่อยๆเงาๆนิดนึงพิมพ
3: ์จัดไปครับผม
1: เตรียมมาเยอะมาก
3: เอาเทรน X ก่อนดีกว่าเอาเทรน X ก่อนเดี๋ยวขอกับขอขัดเกลาก่อน
1: เอางี้เทรน X ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกพี
2: ่ได้ได
1: ้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมเรื่องสั้น
2: โอเค
1: เอานี่ขอแบบว่าขอปอดโยกเลยนะ
3: ปิดไมค์ตัวนี้ก่อนได้ไหม
1: เทรน X เทรน X 3อันดับนะกูฟังแล้วเดี๋ยวหลังเทรน X นะฮะเดี๋ยว1มุกจากน้องพิมพ
2: ์ได้ครับ
1: ชั่วโมงที่แล้วเจอซ้อมจิ้มอะไรนะ
3: ซ้อมจิ้มป้าสิริพร
1: ป้าสิริพร
2: ไป
1: แล้วนะครับ
2: ซ้อมจิ้มไปแล้วนะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะ
3: สิริพรซ้อมจิ้มเหรอเฮ้ยนับตั้งชื่อร้านอาหารร้านนี้เหมือนกันนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เทรน X อันดับ3แล้วก็อันดับ2เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันดับ3คือ PSYLT Story Coming to End นะครับส่วนอันดับ2คือ Final Exam Last to EP LYT นะครับก็เป็นซีรีส์นะฮะรักครูทั่วโลกเลย Love You Teacher นะครับที่แสดงโดยเพิร์ทกับซันต้านะฮะล่าสุดก็มาถึง EP 8แล้วนะครับเหลืออีก2ตอนสุดท้ายนะครับที่จะให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับก็สามารถมาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตัวละครพบเมฆแล้วก็โซล่าได้นะฮะในทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง GMM 25 2ทุ่มครึ่งนะครับส่วนใครอยากจะส่องภาพความน่ารักความอบอุ่นนะฮะกับโค้งสุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ไปตามดูกันได้เลยนะครับทั้งอันดับ3แล้วก็อันดับ2เลยนะครับ
2: ครับผมส่วนอันดับที่1นะครับตกเป็นของ #Turn First One Foreverนะครับจากเรื่องราวเหลียวมองหมาเด็กในวันนั้นครับทำเอาพิตเติ้ลของน้องเฟิร์สเนี่ยมีกลิ่นงอนออกมาแรงมากกลางไลฟ์สตรีมนะครับล่าสุดก็มาง้อคนดีแล้วนะฮะก็สามารถไปตามกันได้กับแฮชแท็กต้น first one forever ครับ
1: ครับนี่คือเทรน X 3อันดับของเรานะครับในเช้าวันพฤหัสนะครับ
2: มา
3: เรามา 10X อันดับ0กันไ
1: หมฟังตั้งใจฟังดีๆนะ
3: อันนี้เนี่ยมันจะดาร์กนิดนึงนะครับ
1: อันนี้ยาวยาวหรือสั้น
3: สั้นๆ
1: โอเค
3: ม
1: ัน
3: จะดาร์กนิดนึงใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับผม
1: ให้เตรียมกดซาวนะ
3: เตรียมกดซาวให้ซ้อมก่อนคราวนี้รอบที่แล้วเนี่ยมันปล่อยแห้งนานนิดนึงคือพี่มามุกพี่มามันดีละแต่มันผิดตรงที่พี่กดซาวไม่ทัน
2: พี่เรียกน้องเอาวันไหน
3: ดอกกระเจียวบานได้ไหม
2: ดอกกระเจียวบานดอกกระเจียวบานเดี๋ยวผมหาให้ก่อนนะพี่กวางไม่รู้ดอกกระเจียวบาน
3: อ๋อไม่เป็นไรงั้นเอาเมื่อกี้ก็ได้เอาตึงโป๊ตึงๆก็ได้แต่อาจจะไม่ต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยวเสียงฮาที่จากพี่พุทธกับพี่ทั่วมันอาจจะดัง
2: กึกก้องมันกรบอยู่แล้ว
3: ใช่
1: ซาวแบบออร์แกนิกเลยอ่ะ
3: แต่มันจะดาร์กนิดนึงนะฮะอันนี้เตือนไว้ก่อน
1: ซ้อมขับรอแล้วม
3: าใช่ใช่ใช่โอ้โหแหบเชียวขำซะแหบเชียว
1: อ่ะเริ่มทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมหน่อยไปหนึ่งมุก
3: คือเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับลูกสาวเนี้ยร้องไห้มาเลยร้องไห้มาหาพ่อหาแม่ลูกสาวเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะร้องไห้มาหาพ่อหาแม่เลยแล้วก็บอกว่าพ่อแม่หนูมีเรื่องสารภาพค่ะหนูท้อง
2: เฮ้ย
3: ท้อง
2: พ่อตกใจ
3: พ่อแม่ตกใจมากแม่แบบพ่อแบบถามโกรธมากก็แบบเฮ้ยใครมันทำแบบนี้กับลูกสาวฉันแม่บอกว่าเธอไปลากตัวมันมาฉันให้เวลาถึงพรุ่งนี้เธอไปตามตัวพ่อเด็กม
2: า
3: ผ่านไปหนึ่งวันอ
2: ี
3: กวันหนึ่งพ่อเด็กมาแล้วพ่อเด็กก็คือขับเฟอร์รารี
2: ่
3: ขับเฟอร์รารี่เปิดประทุนมาจอดอยู่หน้าบ้านปึ้งสรุปพ่อเด็กเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแล้วพ่อเด็กก็ลงมาแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พ่อแม่สวัสดีครับผมคือพ่อของเด็กเองแต่ผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่สามารถที่จะอยู่เป็นพ่อให้กับเด็กคนนี้ได้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะเก็บลูกไว้ผมจะซัพพอร์ตทุกอย่างถ้าลูกคุณเป็นผู้หญิงผมจะให้เงิน5ล้านพร้อมกับบ้านอีก2หลังคอนโดอีก3แห่งถ้าลูกคุณเป็นผู้ชายผมจะให้เงิน10ล้านพร้อมกับธุรกิจทั้งหมดที่ผมมีส่วนถ้าลูกคุณเป็นลูกแฝดถ้าออกมาเป็นลูกแฝดผมจะให้ทุกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทั้งหมดรวมกันแล้วให้คุณไปทั้งหมดเลยแล้วทีนี้แบบพ่อแม่ก็แบบจากโกรธอ่ะนึกออกไหมสักพักนึงผู้หญิงก็ถามมาว่าแล้วสมมุตินะคะสมมุติว่า worst case เลยหนูไม่ได้ท้องอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นจังหวะที่ผู้ชายคนนั้นกำลังจะตอบพ่อเอามือมาปิดปากแล้วพ่อก็พูดกับผู้ชายคนนั้นเสียงแข็งๆเลยว่าคุณก็ทำให้ลูกผมท้องซะ
1: ไม่เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์และมันบอกสั้นๆ
2: Loving you too much ฮะพี่เบิร์ดธงชัย
3: นี่ดีกว่าครับผม
1: ขั้นทิมมาเลยเออแยกย้ายพวกเรา
2: แยกย้ายฮะ
1: ลาเลยแล้วกันเน
2: า
1: ะ
3: ถึง
2: เราขี้เกียจเหมือนกันนะ
3: ถึงต้นชั่วโมงเอง
1: เอาล่ะ
3: ถึงชาวแฉจะเตรียมหาแต่ไม่ได้หาแต่เดี๋ยวคอบอลไทยเตรียมเฮครับ
2: นี่โอเคโอเค
3: เพราะว่าในวันที่30นี้ครับผมอาร์เซนอลเตรียมชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกพร้อมพรีเมียร์ลีก
2: ไม่มีในข่าวนะ
1: ไม่มีนะอันนี
3: ้อาร์
1: เซนอลไม่น่าจะได้ชูถ้วยอาร์เซนอลน่าจะได้รอง
3: รองอีกแล้ว
1: อ่
3: ะสี่ปีซ้อนพี่พุทธเอาจริงนะถ้ามันรองอีกนะผมขำไม่ออกแล้วนะ
2: ผม
3: ขำไม่ออกจริงนะ
1: รองผมพี่ว่าได้รองหนึ่งถ้วยอ่ะพี่ให้รองหนึ่งถ้วย
3: และอีกถ้วยหนึ่งได้จริง
1: อีกถ้วยหนึ่งไม่รู้เหมือนกัน
3: แต่รองแน่ๆแล้วหนึ่งถ้วยแต่อันนี้พูดจริงว่าคอบอลไทยเตรียมเฮครับผมเพราะว่านายกครับยันได้ดูฟุตบอลโลก2026แน่นอนครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลครับผมนายอนุทินครับหรือยันนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยแหละให้สัมภาษณ์ครับผมถึงความชัดเจนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาครับผมเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาด้วยนะซึ่ง3ประเทศเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับจะให้คนไทยเนี่ยได้ดูกันในช่วงกลางปีนี้หรือเปล่านะครับเป็นคำถามที่อยู่ในแฟนหัวของแฟนบอลมากมายนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละรัฐบาลครับผมก็ยืนยันแหละว่าจะทำให้ทุกคนนะครับได้ดูฟุตบอลโลกครับรัฐบาลจะไม่มีข้อยกเว้นหรือใดๆเลยนะครับผมส่วนวิธีการเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: การันตีว่าได้ดู
3: การันตีว่าได้ดูแล้วหนึ่ง
1: เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์การแข่งขันฟุตบอลโลกในหลายๆครั้งที่ผ่านมาแบบพอถึงวันที่จะแข่งแล้วแบบไม่รู้ว่าใครจะถ่ายหรือคนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วไม่สามารถแบบคนทั่วไปสามารถดูได้อะไรเงี้ย
3: บางทีมันต้องจ่ายเงินไง
1: มัดแฮปอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้นายกก็การันตีว่าเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นช่องทางไหนเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันอีกทีนึง
2: ซึ่งบอลโลกจะเตะเดือนมิถุนาเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับเริ่มจากมิถุนายาวไปจนถึงกรกฎาคมเลย
1: จะเตะหลังจากแชมเปี้ยนลีกจบ
3: ใช่จะเตะ
1: ลีกจบอะไรเงี้ยหลังจากอาร์เซนอลได้รองแชมป์แล้ว
3: ชิงเล่นโดนเล่นเหลวเลยกะว่าไม่ให้แทรกเลยเข้าเลย
2: เล่นไปก่อนเล่นไปก่อน
3: โอ้โหปูมา
1: แต่สำหรับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลแล้วก็อยากจะได้รายได้พิเศษด้วย
2: ครับ
1: เรียกว่าเป็นงานในฝันของคอลูกหนังนะครับเขามีเปิดรับคนดูฟุตบอลโลก2026ครบทุกนัดนะ
3: เอาแว็บแรกผมนึกว่าเป็นอาชีพเดียวกับพี่เคเบิ้ล
2: ไม่ใช่
1: อาชีพอะไรฮะ
2: ดูบอล
1: ดูบอล
3: ดูบอลดูบอลสร้างรายได
1: ้ดูบอลเปิดรับคนดูฟุตบอลโลก2026แบบครบทุกนัดด้วยค่าจ้าง 1.6 ล้านบาท
2: โอ
1: ้ผมไป
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่บุ๊ดแต่ครบทุกนัดเนี่ยนั่นหมายความว่านัดที่มันเตะพร้อมกันก็ต้องนั่งดู
1: ก็ดูหลายๆจอ
3: หลายจอ
1: คือรอบแรกมันก็จะต้องเตะพร้อมกันหลายนั้นเลยนะฮะ Fox Sport ครับช่องถ่ายทอดสดกีฬาชื่อดังนะครับมีการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนะครับ Chief World Cup Watcher ในการทำหน้าที่ดูการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทุกนัดหรือทั้งหมดก็คือ104นัดพร้อมทั้งสร้างแล้วก็แชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียนะฮะรวมถึงเปลี่ยนทุกเกมเนี่ยนะครับให้กลายเป็นปาร์ตี้ชมสดสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่สัญจรไปมานับพันคนตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยภายในลูกบาศก์แก้วนะครับที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษใจกลางไทม์สแควร์นะครับในนครนิวยอร
3: ์
1: ก
3: อ๋อแล้วเราสามารถออกจากไอ้ลูกบาศก์นี้ได้ไหม
1: ก็คงปวดฉี่ปวดอุจจาระคงออกได้บ้างละมั้ง
2: แต่ว่าตอนกลางวันตอนอะไรก
3: ็ออกไปได
2: ้
1: อยู่แค่ลูกบาศก์ในตอนที่ฟุตบอลถ่ายทอดสดอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ดูคุณสมบัติกันดีกว่าเปิดกว้างนะครับสำหรับคนทั่วไปเลยครับเพียงแค่ระบุประสบการณ์และก็ทักษะที่เกี่ยวข้องครับเช่นเรื่องของการแชร์วิดีโอสั้นๆที่ออกให้เขาให้แชร์วิดีโอสั้นๆที่อธิบายว่าทำไมพวกเขาเนี่ยถึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะมานั่งดูบอลทั้งหมด104แมตช์นี้เนี่ยนะครับโดยถ้าเกิดใครสนใจนะสามารถเข้าไปสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ Indeed นะครับผมถึงวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างเนี่ยจะเริ่มงานตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนครับซึ่งเป็นสัปดาห์ก่อนการแข่งขันเริ่มนะแล้วก็สิ้นสุดทำงานในวันที่26กรกฎาคมนะครับผม1สัปดาห์หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงครับพร้อมจะได้ค่าจ้าง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.6 ล้านบาทครับ เท่ากับทำงานแค่เดือนเดียวนะ
1: ตีเป็นเงินไทยก็เยอะอยู่นะ
3: ใช
2: ่ล้าน6อ่ะ
3: ไปไหม
2: แต่เทียบไม่ได้กับการมาทำแฉหรอกพี่พุทธเชื่อผม
1: เฮ้ย
2: มาทำแฉดีกว่า
1: คุณนี่มันสุดยอดจริงๆ
2: ครับผม
1: ลากยาวนะวันนี
2: ้ลากยาวแบบ
1: เที่ยงนะ
2: นะแต่ว่า
1: แล้วสรุปอาทิตย์ที่แล้วที่วันแรงงานคุณได้3แรงไหม
2: ยังไม่รู้ต้องรอเงินเดือนสิ้นเดือนออกแต่ว่าแจ้งแทงเรื่องไปแล้วว่าต้อง3แรงนะ
1: ครับ
2: แต่ว่า
1: ถ้าเงินเดือนไม่ออกแล้วอะไรออก
2: ผมเนี่ยแหละ ผมจะออกจากบ้านแต่เช้ามาทำงานเหมือนเดิม
1: เออ
3: โอ้งั้นแสดงว่าเงินเดือนก็ไม่ออกได้แบบนี้
2: ไม่ได้ ไม่งั้นจะไม่มี
3: น้ำมันออกมา
2: น้ำมันออกมา
3: เชียร์รถไฟฟ้านี่
2: เออให้กูออกเถอะให้ลาออกไปเลย
1: ฟุตบอลโลกคุณเชียร์ทีมอะไรกันทีมเชียร์ทีมอะไรครับ
3: ฟุตบอลโลกเหรอครับเดิมทีเชียร์สเปนเชียร์สเปนมาทุกรอบเลยทุกทัวร์นาเมนต์เลย
1: แต่
3: ตอนนี้ก็ยังเชียร์สเปนอยู่
1: เชียร์สเปนนะ
3: ใช่ตอนแรกจะเชียร์ไออุซเบกิสถาน
1: ไม่มา
3: ชอบไอ้คูซันนอฟไอ้ตัวนี้หน้านิ่งๆแต่มันเอาเรื่องเหมือนกันนะ
1: คูซันนอฟเบิ้ลนะเบิ้ลนะ
2: ปีนี้ผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: อ๋อเหรอ
2: ญี่ปุ่นน่าสนใจมากนะปีนี้ถ้าดูกันตามตรงเพราะอุ่นเครื่องตอนเจออังกฤษล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นก็ชนะอังกฤษมานะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่านักเตะญี่ปุ่นชุดนี้เล่นอยู่ในทั้งบุนเดสลีกาพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกสูงๆของยุโรปอะแทบจะทุกคนนะมีน้อยมากที่เล่นในลีกญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเทียบกับทีมยุโรปสู้กันสนุกเลยนะขอขึ้นไปดูกลุ่มญี่ปุ่นมีใครบ้างญี่ปุ่นโอ้โหมีเนเธอร์แลนด์นะมีสวีเดนแล้วก็มี
3: ตุรกี
2: นะ
1: เป็นไปได้นะผมว่าญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได
3: ้แต่สวีเดนนี่เขามีกองหน้าคนหนึ่งที่เก่งมากอยู่นะ
1: ใครอะ
3: ไอเนี่ยชื่ออะไรนะวิกเตอร์ยอร์เคเลส
1: อ๋อเอาอยู่สวีเดน
2: อ๋อไอ้ที่ลง
1: ไอ้ที่ลงมาแล้วไม่ได้ยิงอ่ะนะ
2: ไม่ไอ้ที่ลง90นาทีเสยผมไป95นาทีอ่ะ
1: เออ
2: ที่ลงมาเสยอย่างเดียวเลย
3: อย่างน้อยกองหน้าสวีเดนคนนี้ยังได้ลงนะอีกคนนึงอยู่โรงพยาบาลยาวเลยอ่ะ
1: ใครวะ
3: ถือมันต้องแพงอ่ะ
2: ไม่เป็นไร
1: อเล็กซานเดอร์อีซุกเหร
3: อไม่โอ้ยแต่ว่าญี่ปุ่นมีโอกาสเข้ารอบสูงมาก
2: พี่บุ๊ดอ่ะพี่บุ๊ดดูอะไรไว
1: ้ผมอ่ะผมเชียร์อังกฤษมาเนิ่นนานแล้วปีนี้ผมก็ยังคงเชียร์อังกฤษต่อไป
2: ฝรั่งเศสก็น่ากลัวนะชุดเนี้ย
1: ไม่ฝรั่งเศสปีนี้ดรอป
3: อุ้ยไม่น่าดรอปนะพี่พุทธ
2: เดมเบเล่
3: เดมเบเล่เอ็มบัปเป้ดูเอบาโคล่า
2: แต่เอ็มบัปเป้ก็มีปัญหาทางทีมชาติ
1: ผมให้ฝรั่งเศสผมว่าให้แค่รอบ8ทีมผมว่าประมาณเนี้ยที่น่ากลัวผมว่าสเปนดิน่ากลัว
3: ใช่ๆ
2: สเปนเด็กๆนะสเปน
3: รุ่
2: นเด็กๆเน
3: ี่ยอินเนสต้าชาบี
2: ้เก่าไปแล
1: ้
2: ว
1: แฟนสตั๊ดไปหมดแล้วเนาะ
3: จดๆๆ
2: นะฮะอ่ะก็มิถุนายนนะคุณผู้ฟังบอลโลกนะฮะก็รอลุ้นรอเชียร์กัน
3: ได้ครับเป็นแฟนแฟนเชียร์ทีมอะไรกันก็ส่งเข้ามาบอกกันได้นะครับ
2: ครับผม
1: พี่กวงเชียร์อะไรนะพี่บอลโลกปีนี้
2: อังกฤษ
1: อังกฤษอังกฤษ
3: ทำไมเชียร์อังกฤษพี่พูดอยากรู้อ่ะ
1: ก็ดูมาตั้งแต่เด็กไง
3: เบคแฮม
1: มาตั้งแต่เด็กเออใช่แล้วก็
3: แล้วอังกฤษชุดนี้ต้องคนไหนคอบบี้ไมนูจะได้ไปไหม
1: คอบบี้ไมนูได้ไปแน่นอนเขาเล่นดีขนาดนี
2: ้
1: เออคอบบี้
2: เพิ่งกดไปเลยนะเพิ่งกดไปเลยนะ
1: ใช
2: ่ยิงไปนะ
1: ประตู 3-2 นะ
3: แต่อันนี้ก็แอสซิสต์สวยนะไออามัดเดียอามัดอะอามัดกับลาเมน
1: อะอยากจะทุบหัวมันจริง
3: ๆยิง3ลูกแอสซิสต์ไป5
1: ม
3: ัน
1: ไปปลุกหงขึ้นมาจากหลุมได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
3: ลุกไปห้องน้ำกลับมา 2-2 แล้ว
1: อ่ะผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับโปเกมอนหรือว่าสาวกโปเกมอนนะครับล่าสุดนี่เตรียมเปิดสาขาในไทยแล้วนะโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับเปิดแน่นะครับก็ที่จะเปิดคือที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับภายในปีนี้2026นะครับก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับเทรนเนอร์แล้วก็สาวกของโปเกมอนนะครับชาวไทยที่เดอะโปเกมอนคอมพานีนะครับได้มีการจับมือกับเซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า CPN นี่นะครับได้มีการประกาศเปิดตัวโปเกมอนเซ็นเตอร์แบงคอกอย่างเป็นทางการนะครับโดยจะเข้ามาตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับภายในปีนี้นะสำหรับการมาเยือนของร้าน Official แบบเต็มรูปแบบในครั้งนี้นะครับถือเป็นก้าวสำคัญนะครับที่ยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นจุดปลายทางระดับโลกนะครับสำหรับแฟนคลับโปเกมอนเลยนะฮะโดยกำหนดเปิดให้บริการเนี่ยภายในปีนี้นะครับส่วนวันและเวลาที่แน่ชัดเนี่ยเดี๋ยวทางเดอะโปเกมอนคอมพานีเนี่ยนะครับจะประกาศอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้งนึงผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เพจเป็นทางการนะครับของโปเกมอนไทยแลนด์ด้วย
3: ได้เลยมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะในโปเกมอนเซ็นเตอร์แบงคอกนะครับอันแรกเลยนะไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกเลยเนี่ยคือสาขาทาวอนแห่งที่3นอกประเทศญี่ปุ่นนะครับคือสาขาที่ไทยเนี่ยจะเป็นแห่งที่3ที่เป็น Official Pokemon Center นะครับผมซึ่งจะกลายเป็นร้าน Pokemon Center สาขาทาวอนนะครับโดยตามรอยความสำเร็จของสาขาในสิงคโปร์แล้วก็ที่ไทเปมานะครับผมข้อที่2ที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยคือมาสคอตสุด Exclusive ครับที่จะมีแค่ที่สาขากรุงเทพเท่านั้นครับผมนั่นคือปิกาจูสวมชุดไทย
1: เฮ้ยน่ารักอ่ะ
3: เออ
1: น่ารักเลยอ่ะ
3: กิมมิกนะมีแบบ
1: ปิกาจูไอ้ปิกาจู
2: ปิกาจ
1: ู
2: พูดดีๆ
1: ผู้ชาย
2: ป
1: ิ
2: กาจู
1: ก็ใส่ชุดไทยแล้วก็จงกระเบนมาวะข้างล่างของผู้หญิงก็น่ารักอ่ะ
3: ไม่น่าใช่โปเกมอนเซ็นเตอร์
1: ปิกาปิกาบู
2: เอาพูดดีๆพูดดีโอเคอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะ
3: เออซึ่งไม่ต้องห่วงนะใครที่เป็นแบบสายคอลเลกเตอร์เนี่ยคาดว่าน่าจะมีพวกสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่เป็นปิกาจูชุดไทยเนี่ยที่สาขาอื่นทั่วโลกหาซื้อไม่ได้เนี่ยมาให้ซื้อมาให้สะสมกันแน่ๆนะครับแล้วก็อีกข้อนึงไฮไลท์ข้อที่3ครับผมคือศูนย์รวมสินค้าลิขสิทธิ์แท้ครับและกิจกรรมจะเต็มแน่นอนนะครับผมที่นี่เนี่ยจะไม่ใช่แค่ร้านขายของเล่นแต่ว่ามันจะเป็นศูนย์รวมเลยสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาเครื่องใช้ฟิกเกอร์และที่สำคัญคือโอ้โหช่วงนี้มาแรงมาก
1: พวกก็คือ
3: การ์ดสะสมการ์ดและการ์ดโปเกมอนน่ะมันขายกันเอาจริงๆนะถ้าแบบเปิดสุ่มๆอ่ะแล้วได้ตัวที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ตัวซีเครต
3: เออมันจะมีคำเรียกอยู่ที่แบบ10แดงหรืออะไรสักอย่างอะไรแต่ถ้าได้นี่คือเป็นล้านนะ
1: หรอ
3: ใช่ครับโอ้โ
1: หไอการ์ดเนี่ย
3: เป็นล้านเลย
1: จริงเหรอ
3: ใช่ๆมันอย่างล
2: ่
3: าส
2: ุ
3: ดเออวันพีซหรืออะไรพวกนี้โลแกนพอลก็เล่นการ์ดโปเกมอนเขาก็เพิ่งขายไปแบบโห3ล้าน USD มั้งแพงสุดอ่ะถ้าเป็นเงินไทยก็เป็น100ล้าน
1: อ
3: ่ะการ์ดโปเกมอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายสะสมการ์ดเนี่ยเดี๋ยวรอได้เลยครับโดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเช่นแข่งขันเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับการสอนสำหรับมือใหม่นะครับอีเวนต์พิเศษอื่นๆเนาะให้เข้ามาได้สัมผัสโลกโปเกมอนอย่างเต็มที่นะครับผมซึ่งคาดว่าทางร้านเนี่ยอาจจะมีการนำพวกระบบคิวออนไลน์หรือว่าการจองคิวล่วงหน้าเนี่ยมาใช้เพื่อบริหารผู้เข้าร่วมด้วยนะครับผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสามารถช้อปปิ้งแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่เต็มที่เต็มเหนียวนะครับในโปเกมอนเซ็นเตอร์สาขาแรกของประเทศไทย
2: ครับผม
1: เด็กๆก็ชอบด้วยนะโปเกมอนอะไรเงี้ยเนาะนะฮะเดี๋ยวนี้เกมโปเกมอนมันยังเล่นกันอยู่ไหม
2: เล่นนะมันมีทั้งโปเกมอนโกในมือถือแล้วก็โปเกมอนที่แบบเป็นโปเกมอนเหมือนเราเล่นเกมบอยตอนเด็กๆอ่ะเกมบอยก็ยังมีนะ
3: เกมบอยคืออะไรครับเราเล่น
2: โตมาเป็นเพย์ห้าอะไรเงี้ย
3: อะไรนะ
2: เกิดมาเจอเพย์ห้าเลยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: คุณเคยเล่นเกมนี้ป่ะโปเกมอนน่ะเคยป่ะจับโปเกมอน
3: เคยผมเคยในมือถือป่ะพูด
1: ในมือถือในมือถือ
3: ความจริงเคยเล่นแต่เกมบอยแล้วสนุกครับชอบ
2: ไม่มีอะไรก็ฟังเฉยๆ
3: ชอบปิกาปู
2: ปิกาจูนะฮะ
3: โอ้สมชุดไทยซะด้วย
2: ครับนั่นแหละนะข่าวดี
1: สาวกโปเกมอนนะครับเต็มตัวเจอกันได้ภายในปีนี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ
2: ครับผมอันหนึ่งข่าวสั้นๆก่อนจะเบรกกันนะครับคุณรู้ไหมว่าลิซ่าเนี่ยโพสต์ IG 1ครั้งได้เงินเท่าไหร่
1: รูปเดียวอ่ะนะ
2: รูปเดียว
3: เดาได้ไ
1: หมโพสต์หนึ่งอ่ะ
2: สมมติพี่พุทธมีสินค้าอยากจะไปจ้างลิซ่าเนี่ยพี่พุทธตั้งงบไว้ลองทายดูลิซ่าเนี่ยโพสต์เดียวใน IG เท่าไหร
1: ่ถ้าระดับลิซ่านะผมว่าต้อง
2: มันหลักล้านอยู่แล้ว
1: 20ล้านอ่ะ
2: 20ล้านใช่ไหม
3: ความจริงลิซ่าต้องโพสต์ให้พิมฟรี
1: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าล่าสุดลิซ่าทักมาบอกพิมว่าติดอยู่ตอมอให้โอนทูไป200
2: ไม่ใช่แล้วอันนั้นตัวพร้อมแล้ว
3: พิมโอนไปพิมโอนไปบอกเดี๋ยวจะโพสให้รูปหนึ่งยังไม่โพสเลย
2: ยังกูก็เป็นเพื่อนกับแจ็คตินบีเบอร์อ่ะเ
3: ออเหรอ
2: เคยทักมาเหมือนกัน
3: ทักพี่มาเหมือนกันเหรอ
2: โอนแม้500ทูมันนี่บอกว่าเดี๋ยวทำเพลงให้เคเบิลทุกวันนี้ยังไม่ได้เพลงเลย
3: โอ้โหหลอกลวงเดี๋ยวผมทักไปบอกเลย
2: อ่ะมาดูค่าตัวลิซ่าคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยHopper HQ นะฮะเขาเปิดเผยมาเลยนะครับค่าตัวการโพสต์ Instagram 1ครั้งของลิซ่าตกอยู่ที่ประมาณ1ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ60ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วขึ้นมา2เท่าตัวถ้าปีที่แล้วในราคาที่พี่คุณบอกเมื่อกี้ 20-30 เนี่ยยังพอมีโอกาสจ้างลิซ่า1โพสต์ได้อยู่แต่ว่าปีนี้ขึ้นมาเป็น60
3: สักโพสต์มั้ยพี่พุทธสักโพสต์มั้ย
1: ทั้งชีวิตพี่เลยนะ60ล้านขายทุกอย่างให้โพสต์ว่าอะไรก่อนเอารูปอะไร
2: โพสต์เดี๋ยวพี่พุทธพิมพ์กับว่าพุทธิชัยเกษมศิลป์แล้วก็ลงในโน้ตอ
1: ่
2: ะแล้วก็บอกให
1: ้ลิซ่าโพสต์
2: โพสต์คำนี้พุทธิชัยเกษมศิลป์แล้วก็แท็กพี่พุทธมาด้วย
1: บริจาคให้พี่ซินี่เลย
3: เอาไป60บาทก่อนแล้วกัน60ล้าน
2: น่ะไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของ engagement เนี่ยคุณคิดดูนะ60ล้านบาทของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่การโพสต์รูปธรรมดาแต่มันทำให้คนทั่วโลกมากกว่า100ล้านคนเนี่ยเห็นโพสต์ของคุณนะครับ
3: เห็น product ของคุณ
2: ใช่มันก็เป็นเหมือนแบบว่าการสร้าง engagement ให้กับ product หรือว่าสร้าง engagement ให้กับสินค้าหรือว่าแคมเปญของคุณนะครับ60ล้านบาท สูงมากๆนะ
3: ผมคิด60บาทพอผมโพสได้เลย
2: จ้างเลยตอนนี้
3: ผมตัดคลิปช็อตให้ด้วย
1: ของผมถ้าให้ผมลงโพสให้โพสแรกฟรีเลย
3: โพสแรกโอ้โห60บาทก็ไม่เอา
1: โพสต่อไปขอแค่ข้าวกะเพราหมูกรอบ
3: ไข่ดาวเอาไหมไข่ดาว
2: ไข่ดาวด้วย
3: ไข่ดาวด้วยนะ
1: ลิซ่า60ล้านลองทายแบบนักกีฬาดังๆอย่
2: าง
1: คริสเตียโนโรนโดมั้ย
2: โดเหรอ
3: โ
2: อ้คริสเตียโน
3: ่แต่พี่โดคนฟอร์น้อยกว่าลิซ่าป่ะ
2: เหรอ
1: เฮ้ย
3: ไม่ไม่ดิพี่โรนโดเขาน่าจะเยอะสุดในโลกหรือเปล่า
1: เยอะสุดในโลก
2: พี่โดอ่ะพี่โดน่าจะ100นึงไง
1: 100บาท
2: 100ล้านดิ100ล้าน
3: แต่พี่โดนี่ก็ติดทูมานี่อยู่นะ
2: ทั้งหมดเหมือนกันนะ
3: เออตั้งมาโอบลิกาโดโอบลิกาโดก็เราก็เชื่อไงภาษาโปรตุเกสอ่ะ
2: 100ล้านถึงมั้ย
1: ตอนนี้เอาแค่ Instagram นะของคริสเตียโน่โรนโดก็คือ 3.2 ล้านดอลลาร์
2: ก็100
1: คิดเป็นเงินไทยก็คือ
3: เท่าตัวจากลิซ่า120อ่ะ
1: ประมาณ120ล้าน120ล้านบาทต่อโพสเมสซี่อ่ะเมสซี่อ่ะ
2: เมสซี่
3: ถูกกว่าอยู่แล้ว
1: เมสซี่นี่คือคนตามน้อยกว่าโรนัลโดหน่อยแต่ก็ความดังนี่คือแบบเทียบเท่า
2: 80อ่ะ
1: ประมาณ100ล้านบาท 2.7 ล้านดอลลาร์
3: ยาเคเลสยาเคเลส
2: ยาเคเลสไม่น่าติดอันดับนะเดี๋ยวลองถามดิ
1: ยาเคเลสล่ะ
3: อยากรู้จริงจริงเหรอ
1: ยาเคเลส
2: โอ้แต่คือมันก็เป็นมูลค่าของเขาอะที่เป็นมูลค่าสื่อที่ตัวเขาสร้างเองมานะ
1: อ่ะนี่ผมถาม AI มาละอย่างรวดเร็วนะเขาบอกว่ายาเคเลสเนี่ยคือใครนะอ๋อแฟนอาร์เซนอลมีคนตามเนี่ยประมาณ4ล้านฟอล
3: ครับ
1: คือ engagement เนี่ยคือก็ดีประมาณนึงนะ
3: เฮ้ยผมเมนตลอด
1: รายได้เนี่ยคืออยู่ที่ประมาณเขาไม่ได้บอกเป็นโพสนะเขาบอกว่าเอาเป็นเดือนแล้วกันแบบเหมาเป็นเดือนเดือนละ 20K ถึงประมาณแบบ 85K นะฮะปีนึงก็ประมาณสักสมมุติถ้าเหมาแบบรายปีอ่ะอยู่ที่ประมาณ 980,000
3: โอ้ยก็ไม่น้อย
2: ก็ใครมีสินค้าอะไรนะ
1: 3ล้านต่อโพสประมาณ3ล้านต่อโพส
3: ก็โอเค
1: แต่ว่าถ้าสมมุติได้อาร์เซนอลได้ลองแชมป์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะมูลค่าการโพสก็อาจจะตก
2: ล
1: งมา
2: ตกลง
3: อ๋อตอนนี้เราเสิร์ชตอนที่ขาขึ้นเสิร์ชขาขึ้นขาลงอาจจะเหลือเดือนละ 10K
1: แต่จบฤดูกาลแล้วได้แบบได้2รองแชมป์อะไรเงี้ย
2: ต้องเป็นพวกผลิตภัณฑ์แบบทิชชู่ซับน้ำตาหรือไม่แบบว่าอะไรอ่ะ
3: นี่ไอ้ขวดอาร์เซนอลน่ะหลังจากที่ไอ้แฟนแมนซิตี้มันเอาไปรินน้ำตาโซเอานะครับที่สนามอาร์เซนอลขายหมดนะรู้ไหมแล้วไปขายเอาโซเอาไปขายที่ไหน
1: ขายที่ไหน
3: ไปขายหน้าซิตี
1: ้
3: ไปขายหน้า
1: แมนซิตี
3: ้ซื้อจากอาร์เซนอลไปขายหน้าซิตี
1: ้
3: โอ้โหอยากจะบ้า
2: คุณรู้ฟังบอกว่าขอลองเช็คของดีเจชาวโชริสีมั่นคงทำให้หน่อยนะครับว่าค่าโพสเท่าไหร่นะดีเจชาวนะ
3: โอ้โหกระเป๋าอกไก่พอฮะไม่ต้องถึงหมูกรอบด้วยดีเจชาว
2: โคกปั่นด้วยนะเขาชอบกินโคกปั่นนะ
1: ดีเจชาวค่าโพสกี่บาท
2: เดี๋ยวให้พี่พุทธถามก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรา
3: พักสักครู่
1: แล้วเดี๋ยวเราจะเบรกกันนะครับ
2: ได้ครับผม
3: ไม่ได้ถาม AI ไว้นะทักไปถามพี่ชาว
2: ถามพี่ชาวเลยนะโอเคพี่ชาวนึกว่าโหทักมาแต่เช้านึกว่าได้งาน
1: เฮ้ย
2: ถามเล่นๆ
1: ขอว่าไงพี่ชาวชาวนะดีเจชาวนะก็คือไม่ได้มีตัวเลขสาธารณะเป๊ะๆนะครับก็บอกว่าประมาณ 50,000 ถึง 150,000 เลยนะ
2: ถึงว่าวันนี้แกไปรับงานรีวิวแน่เลยเนี่ยมาทำงานนะโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะจ๊ะ
1: ครับแฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แชร์ข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: อ่ะส่วนผมเพิ่งลงโพสต์ไปนะคุณผู้ฟังไปกดไลค์ให้ด้วยนะ
10: เฮ้ยอะไรอ
11: ่
10: ะ
11: อย่างนี้เลยเหรออ
9: ย่างนี้เลย
10: ลงอะไรคุณลงโพสต์อะไรไปครับล่าสุด
9: ทุกวันนี้ผมแต่งตัวลง IG ทุกครั้งเลยฮะทุกวันเลยที่ผมมาทำงานก็เข้าไปกดไลค์ให้หน่อยเคเบิล_ตินภพนะคุณผู้ฟัง
12: คอนเทนต์ครีเอเตอร
9: ์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับ
10: ไหน OOTD ซิวันนี
9: ้ OOTD นะวันนี้เสื้อ
10: เสื้อ
9: ยืด
11: กางเกง
9: ย้วย
12: รองเท้าย
9: ับ
10: แว่น
9: ยู
10: ่หูฟัง
9: ยาว
12: โอ้
9: โอเคอ่ะข่าวต่อครับ
12: เข็มขัด
9: เข็มขัด
10: อะไรอ่ะ
11: ไม่รู้ว่าเล่นต่อเล่นด้วยไง
10: อ้าวไปกันที่วงการMiss Universe กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสะเทือนอาเซียนนะฮะ MGI ของพี่นวัดนะครับล่าสุดลุกคืบคว้าสิทธิ์จัด Miss Universe 5ประเทศรวดนะฮะหลังโชว์ผลงาน MUT ไทยสุดปังนะครับก็บริษัท Miss Grand International หรือว่า MGI เนี่ยนะครับสร้างปรากฏการณ์อีกแล้วนะครับช็อกวงการนางงามเลยนะครับด้วยการประกาศคว้าลิขสิทธิ์บริหารจัดการประกวด Miss Universe นะฮะใน5ประเทศอาเซียนนะครับก็คือเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และลาวนะครับถือว่าเป็นการขยายอิทธิพลทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับภายใต้การนำของพี่นวัดนี่แหละนะฮะโดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก MGI เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะฮะกับการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand เนี่ยนะครับระยะยาวถึง25ปีด้วยงบลงทุนกว่า180ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นการจับมือครั้งประวัติศาสตร์นะฮะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องนะครับของ JKN ของคุณแดนจักรพงศ์นะครับทำให้ราคาหุ้นของ MGI ตอนนี้นี่ก็คือพุ่งชนเพดานนะครับถึง 29.8% ในช่วงมีการประกาศดีลนี
9: ้
10: นะฮะส่วนความสำเร็จนะครับที่เป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือของ MGI คือการจัดประกวด Miss Universe Thailand 2568นะครับในรูปแบบของตัวแทน77จังหวัดนะฮะเป็นปีแรกซึ่งก็ได้วีนาปวีนา

0: การประกวดเขาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเช็คเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เช็คเรื่องของสภาพการฝึกซ้อมของทางฝั่งของเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
1: โทษนะฮะบอลหรือว่านางงามฮะ
2: นางงามนางงาม
0: ก็ต้องดูกันว่าเรื่องของสนามว่าสนามที่เขาจัดประกวดเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: สนามเย่าของเขาเนี่ยมันจะจัดออกมาได้ดีขนาดไหนแล้วก็เรื่องของโปรดักชันในการจัดสนามแล้วก็ตัวของกรรมการเองด้วยนะฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: ต้องเช็คเรื่องของสภาพความพร้อมความฟิตให้กับนางงามทุกคน
1: เรื่องของโปรดักชันพี่นวัดเป็นไง
2: เรื่องของโปรดักชันเนี่ยโชว์ศักยภาพครับเป็นผู้จัดงานระดับโลกเลยผ่านกิจกรรมเก็บตัวครับผมใน3หัวเมืองหลักครับกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาครับทำให้แฟนนางงามทั่วโลกเนี่ยต่างจับตามองทิศทางการประกวดของอีก5ประเทศในอาเซียนหลังจากนี้ด้วยว่าจะถูกพลิกโฉมให้มีความตื่นเต้นและเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งตามสไตล์มิสแกรนด์ได้ยังไงครับ
0: คอนางงามเนี่ยก็ต้องจับตาดูเลยนะคอนางงามเพื่อที่จะรอเชียร์แล้วก็รอ
1: ดูดึกไหมดูดึกไหม
0: ค่อนข้างดึกนะนางงามนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนแหละ
2: แต่ผมว่าตัวเก่งปีนี้น่าจะมาจากไอเอกวาดอร์อีกใช่ไหมอันนี้มันยูนิเวอร์สคือมันโลกใช่ไหม
1: ยูนิเวอร์สโลก
0: เอกวาดอร
1: ์มิสแกรนด์คือ
2: เฮ้ยเอกวาดอร์หรือโคลัมเบีย
0: โคลัมเบีย
2: สีมันคล้ายๆกัน
1: แต่มิสยูนิเวอร์สก็คือรวมทั้งหมดทั่วโลก
2: ซึ่งรอบนี้จะมาจัดที่ไทยเหรอครับ
1: จัดที่ไทยไปแล้ว
2: เราจัดที่ไทยไปแล้ว
1: ที่แล้วแต่ว่าลิขสิทธิ์ที่สมมติว่าถ้าในประเทศเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ลาวเนี่ยถ้าเกิดว่าใน5ประเทศนี้นะครับถ้าใครได้ลิขสิทธิ์หมายถึงว่าได้ไปเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยพี่นวัดก็จะเป็นคนดูแลเพราะว่าเขาได้ลิขสิทธิ์มาแล้ว
2: ตั้งตาตั้งตา
0: ตั้งตารอนะ
2: ตั้งตาตั้งตารอ
0: ถ้านางงามไทยตัดเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งๆเสียบเสาเข้ากับนางงามเวียดนามเป็นประตูขึ้นนำได้เหมือนกันนะ
2: เออใช่ใช่
0: ไทยขึ้นนำได้เหมือนกัน
2: 10-10นะเขาต้องแบบยกคะแนนนะ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าเหมือนเอาบอบูมาวิเคราะห์นางงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำประตูไม่มาพวกเราก็แย่เหมือนกัน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เริ่มเข้าใจประตูแล้วว่าชอบเอาข่าวบอลไปให้มันอ่านนะครับเฮ้ยยาย่าท้องแล้วเหรอ
0: ข่าวลือเหมือนกันเราเห็นณเดชถ่ายรูปเนี่ยแล้ว
2: ซิมโบลิกไง
1: เป็นภาพที่ณเดชลงภาพที่เขาไปออกกำลังกายเนาะแบบยาย่าแล้วก็เป็นภาพเหมือนถ่ายผ่านกระจกเนาะแล้วก็ณเดชเนี่ยเอามือแตะไปที่
2: ท้อง
1: ของยาย่าแล้วยาย่าเนี่ยก็คือเอามือสองมือเนี่ยปิดปากแบบอารมณ์แบบแค่นี้ไม่ได้มีแคปชั่นอะไรใดๆนะครับแล้วก็แท็กยาย่านะฮะคนก็เลยแบบเอ๊หรือว่ายังไงนะแต่งงานแล้วหรือท้องแล้วหรือเปล่าม
0: ันเป็นซิมโบลิกอ่ะมันเป็นแบบเชิงสัญลักษณ์หรอเวลาถ้าสมมติแบบแตะท้องแล้วก
1: ็เอาแค่รูปแรกนะเอาแค่รูปเนี้ยมันก็สื่อได้เหมือนกันนะเพราะว่าณเดชเอามือแปะที่ท้องแล้วยาย่าแบบว้าอ้ายอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยก็คิดได้นะอะไรอย่างงี
0: ้หรือว่า
2: หรือแตะแรงไปหน่อย
0: หรือว่า
2: ปุ๊บยาย่าอุ
0: ๊ณเดชมือเย็นมือเย็นแล้วมาจับตรงท้องแล้วก
2: ็
0: ดาวเหี้ย
1: โทรถาม
0: เฮ้ยโอ้มีเบอร์ด้วยนะ
1: ไม่มีนะครับ
2: จริงๆณเดชก็เคยทักมาขอทัวร
1: ์แล้ว
0: ชวนไปงานแต่งงาน
1: คนนี้คนดังทักมาบ่อยมากเลย
2: โอ้เยอะมากเยอะมากแต่ชอบใช้แอคหลุมนะ
1: คือด้วยรีแอคชั่นของยาย่าก็อย่างที่บอกแหละมันมีความแบบเขินอายผิดปกติอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับหน้าแดงและเลื่อแล้วบวกกับจังหวะที่เอามือขึ้นมาปิดหน้าอย่างที่เราบอกอ่ะก็เลยทำให้แบบแฟนๆเขาก็
2: มีความแหละ
1: ลุ้นไปตามๆกันว่านี่คือการบอกใบ้เรื่องของทายาทตัวน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นทายาทของตระกูลคุกิมิยะกันแน่
0: อุ๊ยแต่ลองวิเคราะห์ดูนะถ้าสมมติณเดชน์ยาย่ามีลูกออกมาหน้าตาจะขนาดไหนอ่ะดูแบบตา
2: พี่ลองมองตรงนี
1: ้ไหน
2: มอง
0: ไหนวะ
2: มันจะประมาณนี้ณเดชน์นี่ณเดชน์นี่คนขอนแก่นใช่ไหมผมคนขอนแก่นเหมือนกัน
1: ไอ้นี่หล่อยันคอเลยเนี่ยไปหันทางนู้นนี่หันทางน
2: ู้
1: น
2: นี
1: ่เฮ้ยโห
0: สันกรามนะ
1: จอลายนี่แบบสันกรามเป็นไง
0: สันกรามชัด
2: แล้วสันดาน
0: สันดานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีแค่สันกรามอย่างเดียวสันดานไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่แต่ก็ไม่รู้ว่างานนี้นี่จะเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องท้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอทั้งคู่เนี่ยนะฮะออกมาอัปเดตกันแล้วกันนะครับว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่า
0: ครับผม
2: วันนี้แฟนๆก็เชียร์ได้นะครับผมเชียร์ได้เชียร์ได
1: ้ครับ
2: ไปกันต่อดีกว่าครับผมกับพี่หนุ่มกัญชัยกันบ้างครับผมล่าสุดเนี่ยโผล่เคลียร์แทนครับนายนภั

0: หลังจากที่มีปมควงสาวหมวยปริศนาเปิดตัวรักใหม่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าจากกรณีที่เพจเจมอย 108V1 เนี่ยทิ้งระเบิดเมาส์ครับผมนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ครับระบุว่ามีคนตาดีเห็นหนุ่มนายเนี่ยควงสาวหมวยปริศนาทำเอาชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยพี่นายณภัทรของเรามีแฟนใหม่แล้วหรอนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยไม่ปล่อยให้คาใจนานครับพี่หนุ่มกัญชัยพี่ชายสุดที่รักของพี่นายณภัทรเนี่ยนะครับผมเข้าไปเคลียร์ให้เองเลยโดยเผยว่าคนนั้นเขามีผัวแล้วอีพิมลูกสาวรุ่นพี่กูเองมึงมาเป็นเมียกูบ้างสิอีพิมนะครับผมนี่สั้นๆได้ใจความนะครับก่อนที่เพจเจมอยเนี่ยจะตอบกลับไปว่าโอเคสบายใจแฟนคลับเลิกสงสัยแยกย้ายส่วนเรื่องเป็นเมียพักก่อนนะหนูกลัวแล้วนะโมตสักนะครับผมก็ออกมาเคลียร์ให้เรียบร้อยพี่หนุ่มกัญชัยนะครับไขข้อสงสัยข้อกังขาใดๆ
1: ครับผมมาที่หนึ่งข่าวใจฟูกันหน่อยดีกว่า
0: ใจฟู
1: เลย
0: ใจฟู
1: ดีเจพุทธนะ
0: ฮะ
1: ดีเจพุทธพุทธิชัย
2: เรื่องราวดีๆของวัน
1: ล่าสุดเนี่ยให้ทุนการศึกษาน้องเอวานะฮะถามว่าน้องเอวาคือใครน้องเอวาคือลูกสาวพี่นันนี่เนาะพี่นันนี่สิงห์โยนนะครับล่าสุดเนี่ยพิธีกรดีเจหนุ่มดารานักแสดงดีเจพุทธพุทธิชัยนะฮะ ร่วมงานกับครอบครัวของอดีตนักแสดงตลกชื่อดังอย่างพี่ดันนี่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนะครับล่าสุดเนี่ยภรรยาพี่ดันนี่ก็ได้พาลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องเอวาเนี่ย มาเปิดใจผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะครับหลังจากรายการคุยแซ่บโชว์ที่ดีเจพุทธพุทธิชัยเกษมศิลป์เนี่ยเขาเป็นพิธีกรนักแสดงดาราแล้วก็ดีเจนะนะฮะแล้วก็เป็นคุณพ่อลูกสองด้วย
0: ใช่ครับ
2: ยาวปูยาวจัง
1: อดใจไม่ไหวถึงความน่ารักของน้องเอวานะครับก็เลยซัพพอร์ตทุนการศึกษาซึ่งวันนี้เรามีสัมภาษณ์สดดีเจพุทธพุทธิชัยเกษมศิลป์พิธีกรดีเจดาราด้วยนะฮะ
2: เกษมไม่ใช่เกษมนะ
1: เกษมนะฮะสวัสดีดีเจพุทธครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เรื่องราว
2: เคเบิลฮะ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการเนี่ยย้อนกลับไปทีมงานเอาภาพขึ้นมานะฮะทีมงานย้อนกลับไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการคุยแซ่บโชว์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับดีเจพุทธ
0: พูดได้ก็พูดนะแต่ถ้าพูดไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไร
2: โอเคพูดไม่ได้ครับ
1: พูดหน่อยแล้วกัน
2: ลืมไปหมดแล้ว
1: พูดหน่อยพูดหน่อย
2: ไม่คือสัปดาห์ที่แล้วก็คือน้องกับคุณแม่พี่ลูกกวางนะครับก็มาออกรายการแล้วก็มาพูดถึงพี่แดนนี่แหละว่าพี่แดนนี่แบบป่วยเป็นอะไรสาเหตุของการจากไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยคือน้องเอวาก่อนหน้านี้ในงานศพของพี่แดนนี่เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากไม่ได้เห็นภาพน้องแบบร้องไห้อะไรเงี้ยซึ่งในรายการน้องก็แบบน้องเวลาน้องเห็นคลิปคุณพ่อพี่แดนนี่อะไรเงี้ยเขาก็ยิ้มเขาก็หัวเราะเขาก็มีความสุขตลอดเวลาแล้วมันมีประโยคนึงที่เราอะถามไปว่าทำไมน้องเอวาถึงแบบถึงหัวเราะถึงยิ้มตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาอะคิดว่าพ่อเขาอะนั่งอยู่ข้างๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโหน้องแบบเป็นเด็กผู้หญิงที่เข้มแข็งมากแล้วเราก็คิดในใจแหละว่าโอเคเดี๋ยวจบรายการเนี่ยก็จะแบบอยากให้ทุนการศึกษาน้องอะเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยนะฮะแบบอยากช่วยซัพพอร์ตน้องอะไรเงี้ยก็ให้น้องไปแล้วน้องก็อวยพรมา
1: ว่า
2: ขอให้ลุงพุทธสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆมีความสุขตลอดไปนะฮะ
0: โอ้ขอบคุณลุงด้วยนะครับ เป็นตัวแทนน้องขอบคุณลุงพุทธด้วยนะครับผม
2: เป็นลุงแล้วยังไม่40เป็นลุงแล้ว
1: เมื่อกี้มีข้อความมาบอกว่าพี่พุทธก็เป็นคนดีเหมือนกันนะ
2: เป็นคนดีสิ
1: คือคุณมองพี่พุทธเป็นคนยังไงพี่พุทธนี่ก็เป็นขึ้นหิ้งสำหรับชาวเอทามของเรานะ
0: ถึงพี่พุทธอาจจะไม่ใช่คนดีมากแต่ลุงพุทธเป็นคนดี
2: คนดีอีพิมคุณฟังก่อนไปเบรกหรือเบรกก่อน
1: เบรกก่อน
2: นะเดี๋ยวกลับมาเรามาเรื่องของการออกกำลังกายกันสักนิดนึงแล้วกัน
0: ทางเขาเลย
2: นี่คุณชอบวิ่งใช่ไหม
1: แน่นอนอยู่แล้ว
2: มาถกเถียงกันนิดนึงแล้วกัน
0: ได้ครับ
2: วิ่งตอนเช้ากับวิ่งตอนเย็นแบบไหนดีต่อสุขภาพมากกว่ากัน
0: ได้เฮ้ยอันนี้อยากรู้เหมือนกันนะ
2: สักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: วันนี้ดีเจเต้าแว่นหมดเลยนะ
8: ครับ
7: พรมก็แว่นนั่นไหน
9: วันนี้เขาบอกว่าเป็นดีเจบอยแบนด
7: ์น้ำท่วมออกมาด้วยนี้มาน
10: ้
7: ำท่วม
10: นี่
7: นี่นี่สไลกี้มาน้ำท่วมมาไหนลองให้คุณผู้ฟังแคปหน่อยดิน
9: ี่
7: อย่าบังลูกค้าสิน้ำท่วมเออระวังลูกค้า
9: วันนี้ก็สิบกันไม่มานะถ้าก็สิบกันมาก็จะเป็น5แว่น
7: ครับผมแว่นหมดเลยนะ
9: โอเคมาดูกันว่าวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นแบบไหนดีต่อสุขภาพมากกว่ากัน
10: ถามนักวิ่งดีกว่าคุณวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นครับคุณเคเบิล
7: วิ่งเย็นครับ
9: ทำไมถึงวิ่งเย็นครับ
7: เพราะว่าตอนเช้า1คือรถติด2คือแดดมันออกเร็วคือสักถ้าเมืองไทยอ่ะสักประมาณ 7:00 นอ่ะคุณร้อนแล้วนะถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะ 7:00 7:30 นเนี่ยถ้าคุณวิ่งต่อนี่คือค่อนข้างจะร้อนแล้วก็ UV index เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นผมก็เลยเลือกวิ่งเย็นเพราะว่าเราเสร็จงานเราไม่ได้เสร็จงานเย็นมากเนาะเราเสร็จงานเราก็กลับไปเตรียมตัวแล้วกลับมาวิ่งเย็นสักประมาณ 5:30 6:00 นเนี่ยมันก็โอเคกว่า
9: ส่วนผมเป็นสายวิ่งเช้าเพราะว่าวิ่งเช้าเนี่ยมันจะเหมือนได้อากาศแรกของเช้าวันใหม่
10: เช้าคือกี่โมงพี่พุทธเช้าคือกี่โมง
9: ของพี่ก็คือสตาร์ทประมาณแบบตีห้าครึ่ง
10: จริงไหมเนี่ย
9: จบแบบ6:30ไม่เกิน7:00
7: ใช่ใช่
9: แล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินต่อมันจะทำให้วันนั้นน่ะเราได้แบบรีสตาร์ทตัวเองแล้วร่างกายเรามันจะแบบเฟรชไปตลอดทั้งวัน
10: ผมเคยลองวิ่งเช้าแล้วร่างกายผมดับตั้งแต่บ่ายโมงมันดับไวมากบ่ายโมงนั่งแบบนั่งจ้องคอมเงี้ยแต่ตาใสแล้วอะ
9: แต่วิ่งเย็นน่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบพื้นน่ะมันเก็บความร้
10: อ
9: นมาตลอดทั้งบ่ายหรือทั้งวันอะไรเงี้ยเวลาวิ่งตอนเย็นรู้สึกแบบโอ้โหมันจะร้อนแบบอ้าว
7: เนี่ยแต่ว่าเขาบอกนะว่ามันมีข้อดีและข้อเสียทั้งวิ่งเช้าและวิ่งเย็นนะมาดูวิ่งเช้ากันก่อนนะครับเขาบอกว่าวิ่งเช้าเนี่ยมันจะเด่นเรื่องของเผาผลาญไขมันแล้วก็สร้างวินัยให้กับตัวเองนะครับกระตุ้นระบบเผาผลาญตั้งแต่ต้นวันร่างกายมีแนวโน้มใช้ไขมันเป็นพลังงานมากขึ้นรู้สึกสดชื่นและมีสมาธิอันนี้พิมพ์บอกไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะเพราะบางทีบ่ายๆเริ่มไม่มีสมาธิแล้วนะแต่ว่ามันเรื่องของการสร้างวินัยในการออกกำลังกายถ้าคุณปลุกตัวเองขึ้นมาได้คุณทำสิ่งที่ยากที่สุดตอนเช้าสำเร็จด้วยการวิ่งเนี่ยทั้งวันคุณจะรู้สึกว่าเออมันเป็นมาวันที่ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ควรระวังนะร่างกายยังไม่ตื่นเต็มที่ต้องวอร์มอัพให้เพียงพอนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพอาจจะการวิ่งเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่าช่วงเย็นแ
10: ล้วก็วันนั้นแม่งยากทั้งวันเลย
7: ไม่ง่ายเลย
10: คือปลุกตัวเองขึ้นมาก็ยากแล้วเอาตัวเองไปออฟฟิศยากกว่าหาที่อาบน้ำยากอีกทำงานอ้องยากอีก
7: ไม่เหมาะเลยกันวิ่งเช้าสำหรับอีมนะ
10: แล้วแต่คนแล้วแต่คน
7: นะฮะส่วนวิ่งเย็นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาสมรรถภาพในการวิ่งของคุณเนี่ยช่วงเย็นเป็นเวลาที่เหมาะสมนะเพราะว่าคุณเนี่ยตื่นเต็มที่ละแล้วก็มีความพร้อมในร่างกายรวมถึงอุณหภูมิร่างกายแล้วก็การทำงานกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานมาทั้งวันมันถูกวอร์มอัพมาแล้วกล้ามเนื้อคุณก็จะพร้อมที่จะออกกำลังกายแบบหนักนะครับผมข้อดีคือกล้ามเนื้อยืดหยุ่นนะครับลดความเสี่ยงบาดเจ็บวิ่งได้เร็วและนานกว่าเหมาะสำหรับการพัฒนาความฟิตและความอึดแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดหลังการทำงานด้วย
9: ครับ
7: นะฮะส่วนข้อควรระวังก็หลีกเลี่ยงการวิ่งหนักในช่วงเวลาใกล้เวลานอนนะครับผม
9: อันนี้ก็ไม่แนะนำเพราะว่าร่างกายมันก็จะแบบตื่นแล้วเราก็กว่าจะแบบร่างกายจะสงบก็โอ้โหอีกนาน
7: ครับผม
9: นะครับ
7: ก็เลือกเอาเลยกันคุณผู้ฟังวิ่งเช้าวิ่งเย็น
9: วิ่งตอนที่สะดวก
7: ใช่
10: ถูกต้อง
9: ได้สุขได้สุขภาพดีทั้งหมดนะ
10: ขอแค่วิ่งก่อนตอนนี้
9: ใช
10: ่ไปวิ่งก่อนนะครับแล้วช่วงนี้พีองพีเอ็มมันก็ดีขึ้นแล้วเนาะ
7: ดีขึ้น
10: อากงอากาศ
9: แต่ก็ต้องเช็คนะบางวันก็มีแอบแลบมาเหมือนกันนะ อ่ะอีกสักข่าวนึงก่อนขอบคุณลูกค้านะครับอันนี้สั้นๆนะครับแม่ฟังก่อนลูกชายเนี่ยไปถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปกับผู้ชายนะครับซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับคนนั้นคือคุณสุประชัยใจเด็ดนะฮะเป็นกองหน้าทีมชาติไทยถ่ายเสร็จแล้วก็เอารูปไปอวดแม่
10: ส่งให้แม่ดู
9: ส่งให้แม่ดูนะครับแม่ก็ตอบแชทกลับมาว่า
10: คบชายติ
9: คบผู้ชายเหร
10: อคบชายติก็ดีช่วยกันสร้างนี
7: ่โอ้แม่บังกอนนักบอลแม
9: ่นักบอลนักบอล
10: คือชอบที่แม่ไม่มีความสงสัยเลยอ
9: ่
10: ะ
9: แม่แบบไปสายซีรีส์วาย
7: สาววายสาววายรุ่นใหญ
9: ่คร
7: ับอ่ะหมดเวลาแล้วครับขอบคุณลูกค้าครับพี
10: ่โอ้นึกว่าแม่ถามใครเป็นเค้กใครเป็นเมฆอ่ะขอบคุณลูกค้าครับผมอาหารสุนัขและแมววิฟครับวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับผม
7: ครับผม
9: เจอกันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณพี่เบิ้ลด้วยเดี๋ยวอยู่ต่อกับเคเบิ้ลต่อเนาะยาวๆของเที่ยง
7: ครับ
10: วันนี้ขอบคุณพี่เบิ้ลขอบคุณลุงพุทธด้วยนะครับ
9: ขอบคุณ
7: ลุงพุทธอบอุ่นนะ
10: ขอบคุณลุงพุทธนะ
9: ขอบคุณรองพีมด้วยนะ
10: โอ้รองพีม
7: โอเคจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า
10: ถ้าได้แชมป์นะ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
2: EFM Fandom Life
3: ต้อนรับเพอร์พีคสวัสดีค่ะ
4: yeah.
3: ดอกรักคือความรักที่บริสุทธิ์จริงใจความมั่นคงแล้วก็ความผูกพันที่เหนียวแน่นก็ให้เลือกหนึ่งเพลงรักมาร้องให้อีกฝ่ายฟัง

0: เท่าจะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าหนึ่งชีวิตฉันยกให้เธอทั้งหัวใจ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอลหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM News
2: สนับสนุนด้อยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสดายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่า31จังหวัดชายแดนสกัดเข้มส่งออกนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดและปปส.เปิดปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่6หลังบ่างเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวยาเสพติดสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ปลัดมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่า31จังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินสี่มาตรการเข้มสกัดส่งออกนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดคุณยศวัฒน์พงประภาสเรียนครับ
13: นายอันสิทธิ์สัมพันธลักษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนระบบเศรษฐกิจและการควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้ารวมถึงมาตรฐานสินค้าเพื่อยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดทุกประเภทตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด31จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินมาตรการเข้มข้น4ด้านได้แก่เพิ่มความเข้มข้นการตรวจตราและเฝ้าระวังบริเวณแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดเสี่ยงช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ที่มีสถิติการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าโดยมิชอบรวมทั้งยาเสพติดทุกประเภทดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดทุกประเภทสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้ตระหนักถึงข้อกฎหมายและผลกระทบของการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสกระทำความผิดนอกจากนี้ให้ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์หากพบการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าโดยมิชอบด้วยกฎหมายและยาเสพติดทุกประเภทให้รายงานกระทรวงมหาดไทยให้ทราบโดยทันทียศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: พันตรุตรีสุริยสิงห์หักกมลเลขาธิการปปส.เผยผลปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่6เดินหน้ากวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังได้รับการร้องเรียนผ่านสายด่วน1386ว่าดาบตำรวจสังกัดสภ.ดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีพฤติการเสพและค้ายาเสพติดในพื้นที่พบว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่ปี2567ต่อมาเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค5ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสภ.ดอกคำใต้เข้าตรวจสอบกระท่อมกลางทุ่งนาพื้นที่หมู่6 ตำบลบ้านท่ามอำเภอดอกคำใต้พบดาบตำรวจภาคภูมิพร้อมชายอีก2คนตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายทั้ง3คนและตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน15เม็ดซุกซ่อนในตัวดาบตำรวจภาคภูมิรวมทั้งพบยาบ้าอีก8เม็ดในตัวชายอีก1คนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีช่วงข้อมูลสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคลมหลับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
14: ข้อมูลสุขภาพ
15: โรคลมหลับเป็นโรคเกี่ยวกับการนอนหลับที่มีอาการง่วงนอนตลอดเวลาและหลับช่วงเวลาต่างๆอย่างผิดปกติในบางครั้งอาจมีอาการคล้ายการหลับคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงคอตกเป็นต้นขณะที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงผู้ป่วยมักมีอาการง่วงตลอดเวลาไม่ว่าจะนอนเท่าใดก็ยังรู้สึกง่วงหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงและอาจเกิดการหลับในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายเช่นขับรถกำลังผ่าตัดผู้ป่วยสาเหตุของโรคยังไม่แน่ชัดโรคนี้มีความผิดปกติที่ควบคุมสมองการหลับและตื่นโดยมีการหลับแทรกเข้ามาขณะที่ตื่นอยู่อาการของโรคเช่นง่วงนอนตลอดเวลาแขนขาอ่อนแรงผีอําเห็นภาพลวงตาช่วงที่จะหลับอาการของโรคง่วงนอนผิดปกติมักเป็นอาการแรกของผู้ป่วยโรคนี้ผู้ป่วยจะหลับในสถานการณ์ต่างๆเช่นในห้องหลังอาหารโรงภาพยนตร์ขณะเขียนหนังสือหรือแม้แต่ขณะกำลังสนทนาการนอนช่วงสั้นๆจะช่วยทำให้สดชื่นขึ้นในภาวะที่ไม่สามารถขยับตัวได้กำลังจะตื่นคล้ายผีอำเป็นอาการที่น่าตกใจแต่ไม่เป็นอันตรายเห็นภาพหลอนขณะนอนหลับโดยอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือสิ่งที่น่ากลัวต่างๆการรักษาในปัจจุบันแม้จะยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถให้การรักษาโดยบรรเทาอาการได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
16: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: ไร้อนาคตหมดโอกาสหากตกเป็นทาสยาเสพติด
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

Renzone นะครับหนึ่งงานจาก Mayra Featuring กับ C9 นะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้เราเปิดมาด้วยใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเวอร์ชันของพี่แบงค์ปรีตินะครับอันดับที่17ประจำ EFM Playlist of the Week ของเรา 10:15 นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้านะครับอยู่กับ DJ Cable 2 ชั่วโมงตรงนี้กับเพลงเพราะๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะ

4เพลงต่อเนื่องเพิ่มเติมในเบรกนี้นะครับคิดถึงตาโบกี้ไลออนนะครับ too much so much very much พี่เบิร์ดธงชัยสรุปและขอไปครับแล้วไงนะครับคอปเตอร์แล้วก็มีสรุปเอาไงหนึ่งงานจากคิมกันด้วยครับอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะครับฝนตกน้อยกว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ย 40% ในกรุงเทพนะครับรวมไปถึงทั่วพื้นที่ในประเทศไทยแต่วันนี้ลดลงนะครับภาคเหนือ20ภาคกลาง20ตะวันออก20นะครับกรุงเทพ20นะแต่ว่าภาคใต้แล้วก็ทางภาคอีสานเนี่ย 40% นะฮะส่วนใหญ่ช่วงนี้ฝนจะตกสักประมาณ 3:00 น 4:00 นเนาะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
3: ช่วงนี้เทรนด์ของการดูแลสุขภาพกำลังมาแรงนะคุณผู้ฟังนอกจากออกกำลังกายแล้วนะครับหนึ่งเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนั่นคือเรื่องของการกินนั่นเองครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราอยู่กับนักกำหนดอาหารนะครับคุณป่วยเนี่ยคุณป่วยเขาเป็นนักกำหนดอาหารมามากกว่า15ปีแล้วนะครับก็มาแนะนำเรื่องของการกินเนาะใครอยากจะสร้างกล้ามเนื้อต้องกินแบบนี้ใครที่ป่วยเป็นโรคอะไรต้องกินแบบไหนนะครับมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่เราจะเอาใส่ปากในแต่ละวันเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆนะคุณผู้ฟังไปฟังคุณป่วยย้อนหลังกันได้นะครับเอทามของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มคุยกันเรื่องงานแบบนี้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีใครที่กำลังมองหางานอดิเรกใหม่ๆลองหยิบผู้กันมาวาดรูปหรือหัดถักไหมพรมดูไหมคะการจดจ่อกับสิ่งที่ชอบจะช่วยลดความเครียดสะสมได้ดีมากเลยค่ะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
11: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
11: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทโธพุทโธครับเมื่อคืนนี้สายสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆวันดีคืนดีพวกเราอาจจะเจอกับปัญหานี้นะครับคุณหมวยเล็กครับโทรเข้ามาบอกว่าอยากรู้ว่าเวลาที่มีคนออกจากที่จอดรถเนี่ยเสร็จแล้วเราเป็นคนกระพริบไฟรอต่อกับคนที่มาก่อนหน้าแต่ว่าเขาขับเลยไปแล้วนะกระพริบไฟรอถอยเข้าใครควรจะได้จอดมากกว่ากันเพราะว่าคุณหมวยเล็กเนี่ยคือคนที่โดนคันหน้าที่เลยที่จอดรถไปแล้วเนี่ยลงมาต่อว่านะครับนึกภาพแบบนี้นะคุณผู้ฟังครับคือมีรถคันนึงจะออกจากซองเนาะเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมวยเล็กขับมานะครับรถคันที่ออกจากซองเนี่ยอยู่ข้างหน้าคุณหมวยเล็กแต่ว่าคันที่เลยไปแล้วที่เลยซองที่จะจอดไปแล้วเนี่ยเขากระพริบไฟรอซึ่งตรงนี้เนี่ยตามตรงนะถ้าตามผมเคยขับรถมาประมาณ10ปีนะครับคนที่อยู่ตรงโพซิชั่นคุณหมวยเล็กอ่ะควรจะได้จอดนะเพราะคนนั้นเขาเลยไปแล้วนะครับก็ได้ถกเถียงกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเรื่องราวคุณหมวยเล็กย้อนหลังกันได้นะครับรวมถึงไปฟังความเห็นของพี่ดีเจทั้ง3คนได้ใน YouTube A Time ของเราพุทโธพุทโธเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
4: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกระทรวงการพัฒนาสังคมเดินหน้าขยายห้องปลอดฝุ่นครบวงจรทั่วประเทศดูแลสุขภาพคนไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเดินหน้าขยายห้องปลอดฝุ่นครบวงจรทั่วประเทศย้ำดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้าการบูรณาการระหว่างกระทรวงเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจากผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ว่าภายหลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายกธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมมีการทำงานร่วมกันต่อเนื่องเพื่อเตรียมดำเนินการทำห้องปลอดฝุ่นครบวงจร83ห้องในสถานรองรับภายใต้สังกัดของกระทรวงพม.ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงอว.ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการปัจจุบันได้มีการสำรวจขนาดสถานที่และประเมินอุปกรณ์ที่ต้องมีการใช้ติดตั้งแล้วและคาดว่าจะมีการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานอาชีวศึกษาเข้ามาเป็นผู้ร่วมดำเนินการติดตั้งในทุกจังหวัดต่อไปทั้งนี้ห้องปลอดฝุ่นครบวงจรส่วนใหญ่นี่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่เป็นการรวมกันของกลุ่มเปราะบางจำนวนมากจึงต้องมีอุปกรณ์หลายชุดพร้อมด้วยอุปกรณ์ IoT เป็นชุดเซ็นเซอร์ตรวจสอบสถานการณ์แบบเรียลไทม์และติดตามสถานการณ์จากศูนย์ส่วนกลางได้และนอกจากนี้พื้นที่8จังหวัดนำร่องแล้วปัจจุบันยังได้สั่งการให้ทุกกรมในสังกัดของกระทรวงพม.ตรวจสอบความจำเป็นในการดำเนินการทำห้องปลอดฝุ่นครบวงจรในสถานรองรับต่างๆทั่วประเทศว่ายังมีความต้องการอีกมากน้อยเพียงใดเพื่อเร่งจัดหางบประมาณและกระบวนการดำเนินการต่อไปจิตรีสายสว่างรายงานค่ะ
2: การเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่ตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: สถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีที่แหล่งน้ำธรรมชาติและระบบประปาหมู่บ้านเริ่มไม่เพียงพอกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบนจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไผ่แบนตำบลโนนเหล็กและตำบลทุ่งใหญ่อำเภอเมืองอุทัยธานีรวมทั้งสิ้น17หมู่บ้าน 1,631 ครัวเรือนโดยได้เร่งเติมน้ำสะอาดเข้าสู่ถังพักระบบประปาหมู่บ้านควบคู่กับการลำเลียงน้ำแจกจ่ายถึงบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในช่วงวิกฤตการเข้าช่วยเหลือของหน่วยทหารครั้งนี้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมากเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันวางแผนสนับสนุนน้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

เพลงเปิดต้นชั่วโมงที่2มาแบบช้าๆนะครับนี่คือ Please ครับหนึ่งงานจากอะตอมชนะกันนะครับไปเจ็บกับเขาใช้พอ You Boy TJ กวินนะครับแล้วก็เปิดเริ่มต้นมาด้วยซิงเกิลล่าสุดของ Tattoo Color นะครับขอให้เราทั้งคู่โชคดี 11:18 นชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับชั่วโมงแรกเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องฝนนะว่าวันนี้มีโอกาสฝนตกน้อยนะครับสักประมาณ 20% ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับผมตอนที่พูดอยู่เนี่ยแดดจ้าเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้หันออกไปนอกหน้าต่างนะครับครึ้มมาแล้วนะครับถ้ามองไม่ผิดนะมองไปทางฝั่งนู้นเนี่ยน่าจะเป็นสาทรน่าจะเริ่มตกแล้วคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนนะครับตกหรือยังหรือยังไม่ตกหรือว่าแดดจ้าหรือว่าครึ้มส่งข้อความมาบอกกันหน่อยรวมไปถึงขอเพลงมาด้วยนะ

0: ข้อความส่งมานะครับบอกว่าตรงประเวศสุขาภิบาล2ฝนตกแหมะๆนะฮะหลังจากนั้นประมาณ2นาทีเขาส่งเข้ามาบอกว่าขอแก้ข่าวนะคะจากฝนตกแหมะๆตอนนี้เป็นตกหนักมากแล้วค่ะสุขาภิบาล2อัปเดตมาฮะ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: EFM Fandom Live
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: แต่ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงคืนนี้เราต้องได้เจอแอปเปิ้ลและก็มิ้มนะครับเดี๋ยวคืนนี้ต้อนรับแอปเปิ้ลกับมิ้มครับจากวิวาปัตตภีนะครับ2 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่มนะครับทีมงานของเราก็เตรียมเกมรวมไปถึงมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆสนุกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งแอปเปิ้ลและก็มิ้มครับรอติดตามกันได้คืนนี้2 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่ม EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
3: EFM Fandom Live
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแวบนึงที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
6: สิ่งนึงพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
7: ๆพุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าลมเพลมพัดไหมฮะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนาะคุณปู่คุณย่าจะบอกว่าอย่าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เดี๋ยวลมเพลมพัดมันจะเข้ามาหรือว่าบางทีไปงานศพไปงานขาวดำเนี่ยอย่าไปนั่งใกล้สิ่งที่มันดูเป็นอัปมงคลมากๆไม่งั้นเดี๋ยวลมเพลมพัดมันจะพัดมานะครับคุณเจเจครับโทรเข้ามาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเล่าให้ฟังเรื่องของลมเพลมพัดเนี่ยแหละคุณผู้ฟังประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเขานะครับ

0: หลังจากที่คุณแม่กลับมาจากร่วมงานศพนะครับอาการของคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากที่เคยพูดคุยปกติเป็นคนร่าเริงกลับกลายเป็นคนเงียบแล้วก็เก็บตัวนะครับนานวันเข้าเนี่ยยิ่งเหมือนคนที่มันแบบไม่มีชีวิตชีวาไม่มีวิญญาณนะคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยพาคุณแม่เนี่ยไปหาอันเนี้ยนะครับซึ่งเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมซึ่งร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมก็ทักเลยบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่แม่เธอนะต้องทำวิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งมันตามมาด้วยความสยดสยองเลยคุณผู้ฟังครับไปฟังเรื่องราวคุณเจเจย้อนหลังนะครับรวมไปถึงอีก3เรื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาใน YouTube ของเราอังคารคุมปอง X สัปดาห์หน้าร้อนเหมือนกันนะครับหลอนเหมือนเดิมด้วยกับน้ำจิ้มซุกี้สุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตาพันท้ายนอสิงและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
1: อังคารคุมปอง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้อง
4: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ

จ้งวัฒนารายงานว่าฝนตกแล้วนะครับอโศกขอรายงานกลับว่าอโศกก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับอโศกตอนนี้ลงเม็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 11:51 นาทีหมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันตอนเย็นเนาะพรุ่งนี้สลับกับพี่อ้อม1วันขอให้มีความสุขมากๆนะฮะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแจนพรุ่งนี้จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณ Joy ครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับปภ.แจ้งเตือน60จังหวัดรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 7-10 พฤษภาคมนี้และ AOT เตรียมปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1,120 บาทเริ่ม20มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าวว้าว
10: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่เป็น 1,120 บาทมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของประเทศไทยได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้การปรับอัตราดังกล่าวมีผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเท่านั้นส่วนอัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130บาทต่อคนเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐด้านนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าการปรับค่าบริการดังกล่าวย่อมกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางของผู้โดยสารพร้อมย้ำว่าค่าบริการ PSC ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ King Power ขอยกเลิกสัปทาน Duty Freeปภ.แจ้ง60จังหวัดภาคเหนืออีสานภาคกลางและกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักช่วงวันที่7-10พฤษภาคมนี้คุณยวทิดาภูคำนวณรายงานครับ
0: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักระหว่างวันที่7ถึง10พฤษภาคมนี้โดยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือภัยรวมไปถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับและอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่สกัดจับขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติพบสัตว์หายาก135ชีวิตกุฏิตารีสายสว่างรายงานครับ
12: นายนิทัศน์นุ่มสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรือสบอที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สายตรวจอนุรักษ์สัตว์ป่าสบอ3สาขาเพชรบุรีร่วมกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสกัดจับรถต้องสงสัยตามที่ได้รับแจ้งประสานข้อมูลจากหน่วยงานระดับโลกอย่างสำนักกิจการปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐอเมริกาโดยชุดจับกุมสามารถสกัดจับรถกระบะทะเบียนสตูลได้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตรวจพบนายสงบอายุ49ปีเป็นผู้ขับรถท้ายกระบะรถพบสัตว์ป่าหายากจำนวนมากที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองหรือเคลื่อนย้ายอาทินกกระตั้วโมลกันสัตว์ป่าบัญชีไซเตสจำนวน13ตัวรวมถึงเม่นตะกวดและงูรวมของกลางทั้งสิ้น6ชนิดจำนวน135ตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าโดยสัตว์ป่าทั้งหมดได้ส่งมอบให้สัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสบอ3สาขาเพชรบุรีดูแลและจำแนกชนิดพันธุ์อย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นหลักฐานการดำเนินคดีด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: นักกำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนักกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะงานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
2: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
0: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณอามาตย์อัตมนนะครับคุณนุกมลแล้วก็คุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2519นะครับเราเริ่มด้วยเหตุการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้าครับคุณสุภาพรถือว่าเป็นงานพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของประเทศเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ6พฤษภาคม2519นะครับมีพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดการจัดพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2519ซึ่งถือว่าเป็นวาระสำคัญยิ่งของประเทศนะครับในการเฉลิมพระเกียรติครับ
2: ค่ะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนออกทุกข์เป็นกรณีพิเศษทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา2วันซึ่งตรงกับวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบนิกรร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติน
1: ะครับสำหรับการออกทุกข์ในครั้งนี้นะครับก็หมายถึงการผ่อนคลายนะครับการแต่งกายจากช่วงไว้ทุกข์ก่อนหน้าให้สามารถใช้โทนสีสุภาพหรือว่าสีสันที่เหมาะสมได้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองขณะที่หลายหน่วยงานนะครับก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมถวายพระพรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศเลยครับ
2: ค่ะพื้นที่สำคัญในกรุงเทพมหานครนะคะและจังหวัดหลักทั่วประเทศมีการเตรียมประดับตกแต่งสถานที่ด้วยธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพร้อมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการซ่อมแซมและก็สร้างที่อยู่อาศัยนะครับโดยเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่1นะครับได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรียกว่าโครงการความร่วมมือสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำปี2519ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับให้กับผู้ยากไร้และก็ผู้ด้อยโอกาสนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางตลอดจนทั้งกำลังพลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารกองประจำการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับจำนวน 2,888,000 บาทโดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้แทนลงนามข้อตกลงในครั้งนี้นะครับที่ขอประชุมกองทัพภาคที่1ครับ
2: ค่ะการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้นะคะทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน22หลังแบ่งเป็นสร้างบ้านใหม่จำนวน10หลังแล้วก็ซ่อมแซมบ้านจำนวน12หลังพร้อมกับไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
1: นะครับทั้งนี้นะครับแม่ทัพภาคที่1ได้ส่งมอบงบประมาณนะครับในการสร้างและก็ซ่อมแซมบ้านให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือกองพลฐานราบที่11กองพลที่1รักษาพระองค์กองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์และกองพลฐานราบที่9นะครับก็รวมทั้งสิ้น37หลังเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับทหารซึ่งได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวทหารด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น อีกนโยบายหนึ่งนะครับที่สำคัญของกองทัพบกเลยนะครับในการที่จะดูแลสวัสดิการของกำลังพลนะครับในทุกมิติเลยครับ
2: ค่ะไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ท่านได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้เสียสละชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาปี2568ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์โดยบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความตื้นตันและสมเกียรติค่ะ
1: นะครับท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านได้กล่าวสดุดีแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยใจจริงนะครับโดยเน้นย้ำว่าภารกิจการรักษาอธิปไตยในครั้งนี้นะครับสำเร็จลงได้เนี่ยก็ด้วยพลังใจจากประชาชนซึ่งในยามสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับกำลังพลทุกนายก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็เสียสละแต่สิ่งที่จะเป็นพลังผลักดันนะครับให้เราเนี่ยก้าวข้ามความยากลำบากนั่นก็คือน้ำใจจากพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลนะครับเข้ามาสนับสนุนอย่างไม่ขาดสายสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้ทหารทุกนายได้ตระหนักว่าพวกเขานะครับไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ยืนเคียงข้างอยู่เสมอครับ
2: ค่ะภายในงานนะคะได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พระสงฆ์หน่วยงานองค์กรและภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในความเสียสละและน้ำใจไมตรีที่มอบให้กับกองทัพภาคที่2นะคะโดยแม่ทัพภาคที่2ในท่านก็ได้กล่าวนะคะว่าเกียรติบัตรที่มอบให้ในวันนี้อาจเป็นเพียงสัญลักษณ์เล็กๆแต่เปี่ยมด้วยความหมายเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระคุณและการยกย่องในความเสียสละของทุกท่านซึ่งกองทัพภาคที่2จะจดจำไว้ด้วยความภาคภูมิใจค่ะ
1: นะครับไปในกองทัพภาคที่3กันบ้างนะครับที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเมื่อวานนี้พลโทวรเทพบุญยะนะครับแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3พร้อมคณะนะครับท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการติดตามผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมารวมถึงการรับฟังบรรยายสรุปนะครับสรุปผลการดำเนินงานในมิติด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นด้านรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
2: ค่ะแม่ทัพภาคที่3นะคะท่านยังได้เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานพร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในระยะต่อไปค่ะท่านเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญกำชับให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมีระเบียบวินัยและยึดมั่นในหลักกฎหมายควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนการตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นไปตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผลค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนนะครับในห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่นะครับมีเรียกว่าประสบกับการขาดแคลนน้ำสะอาดนะครับในการอุปโภคและก็บริโภครวมถึงการทำการเกษตรด้วยทั้งยังก่อให้เกิดจุดความร้อนนะครับที่นำไปสู่ปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันรวมถึงปัญหาพายุฤดูร้อนนะครับที่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
2: ค่ะกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะได้รับมือกับปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตลอดห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้งตลอดห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็ได้แจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,725,800 ลิตรค่ะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 2,895 ครัวเรือนและได้จัดกำลังพลนะคะเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยป้องกันไฟป่าทำแนวป้องกันไฟพร้อมจัดชุดสังเกตการเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันค่ะยังคงมีการตรวจพบจุดความร้อนกว่า126จุดในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือค่ะ
1: นะครับสำหรับการช่วยเหลือประชาชน

0: สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการตรวจปลากระป๋องกันบ้างนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะได้มีการเข้าตรวจบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนะคะหลังเกิดกระแสข่าวว่าทางโรงงานผลิตปลากระป๋องดังกล่าวนะคะได้นำปลานิลหรือว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมาใช้ซึ่งไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลนะคะตามที่ระบุไว้ในฉลากซึ่งก็จะมีความผิดตามกฎหมายและเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคได้ค่ะล่าสุดทางด้านของนางทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงนะคะก็ได้เปิดเผยว่าทางอย.เนี่ยได้มีการส่งตัวอย่างปลากระป๋องมาให้ทางกรมประมงตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าปลาดังกล่าวเนี่ยเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่กันในสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้นค่ะก็ให้บริษัทผู้เบื้องต้นเนี่ยบริษัทผู้ผลิตยอมรับนะคะถึงข้อผิดพลาดนี้แล้วก็ยืนยันว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารปี2522ฐานผลิตอาหารปลอมซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
0: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ฤดูที่แตกต่างครับติดตามมาฟังกันเลยครับ

0: ฤดูที่แตกต่างนะครับ
1: ใน
0: ฤดูกาลนะครับตอนนี้มีหลายพื้นที่นะครับก็มีฝนตกบ้างแล้วนะครับ
1: สภาพอากาศแปรปรวน
0: นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยอากาศแปรปรวนนะครับในห้วงวันที่7ถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมกับลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นนะครับอากาศก็จะคลายความร้อนลงขณะที่ลมตะวันออกนะครับที่พัดปกคลุมภาคใต้และก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ทำให้ภาคใต้นี่มีฝนตกหนักบางแห่งเลยครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่สะสมก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงก็สามารถติดตามประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างใกล้ชิดนะครับทางเว็บไซต์ก็คือ www.tmd.go.th หรือว่าจะสอบถามทางสายด่วนนะครับ1182ครับ
1: ค่ะก็สืบเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะฝนตกหลายท่านก็สงสัยว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วหรือยังค่ะเพราะว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะอย่างที่คุณบุญยฤทธิ์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้แจ้งเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบด้วยกันค่ะองค์ประกอบแรกนั่นก็คือประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องมากกว่า60%ของพื้นที่องค์ประกอบที่2ค่ะลมที่ระดับความสูงประมาณ 1.5

0: 5กิโลเมตรเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และองค์ประกอบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือลมที่ระดับความสูงประมาณ10กิโลเมตรเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกนั่นเองค่ะก็ในช่วงนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนเนาะ
1: ยังครับ
0: ยังค่ะ
1: แล้วก็มาดูเรื่องของน้องทหารใหม่กันบ้างนะครับว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับที่น้องๆได้เข้ารายงานตัวนะครับเข้ากองประจำการทั้งหน่วยนะครับก็มีการดำเนินการนะครับในการดูแลด้วยว่าในช่วงแรกนี่เป็นช่วงของธุรการนะครับเริ่มที่โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชนะครับมณฑลทหารบกที่37ก็ยกระดับมาตรการดูแลนะครับสุขภาพกำลังพลอย่างต่อเนื่องโดยทีมแพทย์และก็พยาบาลนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักให้กับฐานกองประจำการผลัดที่1/69ของหน่วยฝึกฐานใหม่มณฑลทหารบกที่37แล้วก็กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่17ที่อาคารกองร้อยมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชครับ
0: ค่ะเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินนะคะโดยแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันแผนกพยาธิวิทยาแผนกทันตกรรมและแผนกเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลค่ายค่ะดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่บาดทะยักตรวจหมู่เลือดเจาะเลือดตรวจ HIV นะคะตรวจสุขภาพช่องปากและฟันพร้อมกับเปลี่ยนสิทธิการรักษาให้กับน้องทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่25และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จังหวัดสุรินทร์ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: นะครับสำหรับการตรวจสุขภาพแล้วก็การให้วัคซีนนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับต่อการเจ็บป่วยระหว่างการฝึกแล้วก็ช่วยให้หน่วยนะครับได้มีข้อมูลสุขภาพที่แม่นยำสำหรับการวางแผนดูแลเรื่องโภชนาการแล้วก็การออกกำลังกายให้มีความเหมาะสมนะครับกับสภาพร่างกายของท่านใหม่แต่ละนายอย่างปลอดภัยซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการแรกรับทหารใหม่นะครับเพื่อเป็นการคัดกรองแล้วก็ประเมินภาวะสุขภาพพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฝึกโดยทีมแพทย์นะครับได้ทำการตรวจวัดสัญญาณชีพนะครับซักประวัติการแพ้ยาและโรคประจำตัวพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและก็บาดทะยักเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็ป้องกันโรคติดต่อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของการรวมพลครับ
0: ค่ะนอกจากการดูแลน้องทหารใหม่แล้วนะคะเรายังดูแลไปถึงครอบครัวของน้องทหารใหม่ด้วยค่ะก็เพื่อที่จะคลายความกังวลให้กับตัวน้องทหารใหม่เองนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่29ค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านทหารใหม่ซึ่งมีญาติป่วยติดเตียงนะคะรวมถึงครอบครัวด้วยค่ะที่มีบุตรแรกเกิดเพื่อสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ครอบครัวช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะการดำเนินการก็ถือว่าเป็นการคลายความกังวลใจให้กับทั้งญาติแล้วก็ตัวน้องทหารใหม่เองด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทางกองพลทหารที่9นะครับโดยกองพันทหารช่างที่9กองพลทหารที่9นะครับก็ได้ไปเยี่ยมบ้านทหารใหม่เช่นเดียวกันนะครับเป็นบ้านของน้องพลทหารกิติพงษ์สมกุลนะครับที่อยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากน้องนะครับมีความห่วงคุณยายนะครับซึ่งพักอาศัยอยู่เพียงลำพังแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยนะครับก็คือสายตาในฝ้าฟางหน่วยนะครับได้เข้าเยี่ยมนะครับให้กำลังใจพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็สอบถามนะครับสภาพความเป็นอยู่ได้ชี้แจงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการฝึกฐานใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับครอบครัวลดความกังวลแล้วก็เสริมความมั่นใจให้กับน้องนะครับว่าหน่วยเนี่ยจะดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบกครับ
0: ไปต่อกันที่ผลการปฏิบัตินะคะของกองกำลังป้องกันชายแดนกันบ้างล่าสุดเนี่ยกองกำลังผาเมืองนะคะก็สามารถที่จะสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะยึดยาบ้ากว่า 1,270,000 เม็ดด้วยกันค่ะโดยทางด้านของกองกำลังผาเมืองนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยในพื้นที่นะคะมีการจัดชุด1ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเส้นทางแล้วก็วางกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณเส้นทางปากกล้วยบ้านหนองบัวนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านหลานนั่นเองค่ะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบรถยนต์กระบะติดคอกนะคะ ต้องสงสัยกำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่ทางหน่วยเองก็ได้แสดงตัวเพื่อที่จะขอทำการตรวจค้นแต่รถยนต์คันดังกล่าวไม่ยอมหยุดค่ะแล้วก็พยายามที่จะขับรถเพื่อหลบหนีนะคะแล้วก็สามารถทางหน่วยเนี่ยก็ได้มีการไล่ติดตามจนกระทั่งมาถึงบริเวณเส้นทางป่ากล้วยนะคะที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่พบรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยจอดทิ้งไว้โดยคนขับอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ค่ะก็ทางหน่วยเองนะคะก็ได้มีการวางกำลังเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่ไว้ค่ะ
1: นะครับหน่วยได้ทำการตรวจสอบภายในรถยนต์นะครับก็พบกระสอบดัดแปลงนะครับเป็นเป้สะพายหลังจำนวน11เป้ภายในนะครับบรรจุยาเสพติดประเภทที่1นะครับก็คือยาบ้าจำนวน 1,270,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับแล้วก็รถยนต์กระบะติดคอกนะครับยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮลักวีโก้ทะเบียนของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันโดยทางรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพนะครับได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้เดินทางเข้าตรวจสอบของกลางนะครับก็คือยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนทราบนะครับที่บริเวณเกิดเหตุปัจจุบันนี้นะครับหน่วยได้นำของกลางส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่เรื่องของการตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายกันบ้างนะคะที่จังหวัดตากค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3นะคะกองร้อยทหารพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้มีการบูรณาการร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ศุลกากรอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ระมาดค่ะลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบการส่งสินค้านะคะเน้นย้ำกับผู้ประกอบการท่าข้ามเกี่ยวกับการส่งสินค้าผิดกฎหมายข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัตินะคะที่ตำบลแม่จะราวอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
1: นะครับทางนี้นะครับตามข้อเน้นย้ำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการตรวจเข้มนะครับชายแดนจังหวัดตากเน้นนะครับยกระดับมาตรการความมั่นคงแบบบูรณาการนะครับโดยเฉพาะใน5อำเภอชายแดนนะครับก็คือมีแม่สอดพบพระท่าสองยางแม่ระมาดแล้วก็อุ้มผางรวมระยะทางนะครับ533กิโลเมตรเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับ
0: ค่ะการดำเนินการของหน่วยทหารในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่สนับสนุนนะคะการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆค่ะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเองได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรกระทรวงการคลังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือสกัดกั้นเครือข่ายการลักลอบนำเข้าบุหรี่นะคะบุหรี่ไฟฟ้าก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือว่าก๊าซหัวเราะนั่นเองค่ะและสารเอโทมิเดตสามารถตรวจยึดบุหรี่ได้ถึง49ล้านกว่ามวนด้วยกันนะคะมูลค่าของกลางเนี่ยกว่า225ล้านบาทบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เนี่ยจำนวน 548,577 ชิ้นมูลค่าของกลางกว่า71ล้านบาทค่ะในส่วนของการ์ดหัวเลาะเนี่ยจำนวน 142,200 กระบอกนะคะมูลค่ากว่า95ล้านบาทนะคะแล้วก็สารเอโทมิเดตปริมาณ28กิโลกรัมมูลค่าของกลางเนี่ยอยู่ที่กว่า18ล้านบาทด้วยกันค่ะ
1: นะครับในขณะที่ประเด็นที่น่าจับตานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมก็คือการลักลอบนำเข้าสารเอโทมิเดตนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นี่สามารถยึดได้กว่า28กิโลกรัมจากต้นทางประเทศอินเดียนะครับพร้อมกับขยายผลจับกุมเครือข่ายชาวไทยที่ได้นำสารดังกล่าวมาผสมกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่รู้จักกันในวงการตลาดมืดก็คือน้ำมันอวกาศหรือว่าบุหรี่ซอมบี้ซึ่งสารเสพติดอันตรายรูปแบบใหม่นี้นะครับก็แพร่หลายอยู่ในกลุ่มประชาชนนะครับขณะที่การ์ดหัวเราะนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับให้มีขนาดเล็กลงเป็นแบบกระป๋องขนาดย่อมโดยในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับถึงเดือนเมษายนก็มีการตรวจยึดก๊าซไนตรัสออกไซด์นะครับที่บรรจุในกระบอกอัดก๊าซปริมาณรวมแล้วก็ 130,000 กว่ากระบอกนะครับมูลค่าโครงการก็24 ล้านบาทเลยครับ
0: ค่ะรัฐบาลนะคะก็ย้ำเตือนให้ตระหนักถึงภัยอันตรายแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซหัวเราะค่ะที่มีสารเคมีอันตรายโดยเฉพาะสารเอโทมิเดตนะคะที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและสมองนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังยังเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้านะคะครอบครองหรือจำหน่ายโดยเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษตามกฎหมายในส่วนนี้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือค่ะจากทุกท่านนะคะในการหลีกเลี่ยงการใช้หรือสนับสนุนสินค้าดังกล่าวแล้วก็ช่วยการสอดส่องดูแลหากพบการลักลอบนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายสามารถที่จะแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงท้ายของรายการครับ
2: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อนเมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
1: นะครับกลับมาช่วงนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับโดยสำนักการสังคีตนะครับกรมศิลปากรขอเชิญชมการแสดงโขนนะครับเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนยกรบนะครับในวันเสาร์ที่23และ30พฤษภาคมนะครับเวลา14 นาฬิกาณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีนำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีตนะครับกำกับการแสดงโดยปกรณ์พรพิสุทธิ์นะครับศิลปินแห่งชาติอำนวยการแสดงโดยสิริพงษ์ทวีทรัพย์นะครับผู้อำนวยการสำนักการสังคีตก็จะเปิดจำหน่ายบัตรนะครับในวันที่12พฤษภาคม2519บัตรก็มีหลายราคานะครับมี200 150 100และ60บาทอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์035-535-114หรือว่า035-535-116ครับ
0: ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักแสดงในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะโดยผู้ที่สมัครนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นั่นก็คือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศมีอายุตั้งแต่15 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่12 มิถุนายนนี้นะคะโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักแสดงในวันที่22 มิถุนายนค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั่นเองค่ะ
1: นะครับวันคัดเลือกนักแสดงนะครับโขนพระโขนยักษ์โขนลิงนะครับในวันที่4 กรกฎาคมนะครับเวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา 30 นาทีนะครับณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายานะครับส่วนละครพระละครนางนะครับในวันที่5 กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับผู้สมัครนะครับสามารถติดต่อหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ก็คือ BPI Art Culture นะครับในเวลาแล้วก็ราชการเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งให้กับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็มีความสามารถก็สามารถติดตามแล้วก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา13 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกกต.เตือนผู้สมัครส.ส.และพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้งภายในวันที่11 พฤษภาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: กต.เตือนผู้สมัครส.ส.และพรรคการเมืองให้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้ง69เดทไลน์วันที่11พฤษภาคมนี้คุณยวัฒน์ธิดาภูคำนวณเรียนครับ
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ที่ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ที่ยังคงค้างชำระรวมไปถึงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตหรือหัวหน้าพรรคการเมืองลงรายมือชื่อรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วนทั้งรายรับและรายจ่ายโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตจะต้องยื่นรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งรวมไปถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผอ.กกต.ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจพรรคการเมืองให้หัวหน้าพรรคยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งรวมไปถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการกกต.ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจก็ได้การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งมีกำหนดเอาไว้ภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งหรือต้องยื่นภายใน11พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นวันสุดท้ายผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ยื่นรายรับรายจ่ายต่อกกต.ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา5ปีและหากบัญชีรายรับรายจ่ายที่ยื่นเป็นเท็จผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองต้องระวังโทษจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา10ปีอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: โดยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณเส้นทางป่ากล้วยบ้านหนองบัวบริเวณบ้านลานตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หน่วยจึงได้จัดกำลังทำการลาดตระเวนเส้นทางและตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกระทั่งตรวจพบรถกระบะติดคอกต้องสงสัยทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่เดินทางออกจากเส้นทางป่ากล้วยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่รถกระบะคันดังกล่าวกลับพยายามขับรถหลบหนีหน่วยจึงได้จัดกำลังไล่ติดตามจนถึงบริเวณเส้นทางป่ากล้วยบ้านหนองบัวตำบลมั่นปิ่นอำเภอฝางก่อนเข้าพิสูจน์ทราบพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน11เป้ภายในบรรจุยาบ้ารวม 1,270,000 เม็ดจึงได้นำกำลังทั้งหมดนำของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.ฝางดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภคและทำการเกษตรกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้รับมือกับปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนโดยได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้งตลอดห่วงเดือนเมษายน2569จำนวนทั้งสิ้น 1.7 ล้านลิตรสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 2,895 ครัวเรือนและได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกับเจ้าที่ป้องกันไฟป่าทำแนวป้องกันไฟพร้อมจัดชุดสังเกตการเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวน661หลังและจะยังคงเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
4: เมืองไทยจะร้อนไปไหนถ้าร้อนขนาดนี้ต้องกินผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นหรือเครื่องดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็นจะช่วยลดอาการกระหายน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นลดการสูญเสียน้ำในร่างกายได้โดยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nen. Wow!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan. Woo!สวัสดีผู้ฟังค่ะดีเจแนนรัชดานะคะมาทักทายกันในวันพระราชบดีนะคะบ่ายโมง34นาทีแน่นอนว่าขาประจำของเราก็ต้องมารายงานสภาพอากาศกันแล้วนะในช่วงนี้นะคะในการเช็คอินในแก๊งบ่ายโมงของเรานะคะมีบอกวันนี้แดดออกส่วนอีกข้อความนึงบอกว่าแถวสุขา2ครึ้มมากเลยค่ะวันนี้ก้ำกึ่งนะทางอโศกเนี่ยช่วงประมาณสัก10โมง11โมงยังมีแดดอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้แดดเปรี้ยงมากแต่ว่าตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเริ่มแหละเขาเริ่มออกอาการแล้วคิดว่าน่าจะไปตกตอนเย็นๆนะดูทรงแล้วแต่ก็ไม่แน่อะไรก็คาดเดาไม่ได
2: ้พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เรื่องราวของคุณหมวยเล็กเมื่อคืนนี้นั้นว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือเวลาที่เราวนเข้าไปในที่จอดรถเนี่ยบางครั้งเรากำลังเห็นแล้วว่าไอ้รถคันนี้จะออกเราก็ตั้งท่าเล็งแล้วเราก็เปิดไฟฉุกเฉินนะกระพริบเต๊กเต๊กเต๊กเต๊กไว้นะคะแต่ปรากฏว่ามองไปข้างหน้าเฮ้ยมีคันนึงเหมือนเล็งเหมือนกันแต่คันนี้เลยช่องที่จอดไปแล้วก็กระพริบไฟหรอคุณหมวยเล็กเนี่ยเขาก็เลยงงว่าเอ้าถ้าอย่างนี้คือใครมันคนจะเป็นควรได้จอดใครจะเป็นคนที่ควรได้จอดช่องนี้เพราะคุณหมวยเล็กเขาก็ถือว่าเขาอะมารอต่อแต่คันข้างหน้าเนี่ยคือขับเลยไปแล้วก็น่าจะเลยไปเลยไม่น่าจะมารอหรือว่ามาแย่งกันได้ประเด็นคือคันหน้าเนี่ยเขาก็รีบถอยมาอย่างรวดเร็วนะพอช่องที่จอดว่างแล้วก็มีลงมาชี้หน้าคุณหมวยเล็กด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเจออย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงเพราะว่าบางครั้งคนที่เราคิดว่าเขาจอดเลยไปแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะเห็นแล้วว่าคันนี้จะออกเขาก็อาจจะต้องหลบทางให้คันอื่นเนี่ยไปก่อนก็เลยไปจอดรอข้างหน้าช่องนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นคนที่มาจอดรอแต่แรกก็ควรจะได้ก่อนหรือเปล่าแต่เข้าใจเลยนะบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะคาดเคลื่อนบางอย่างที่ทำให้เข้าใจผิดกันได้แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้แหละมันทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้เหมือนกันแต่ว่าพี่ๆเขาก็อธิบายกันแล้วก็พูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆที่มันน่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เหลือบากว่าแรงมากก็วนไปอีกสักรอบนึงถามว่าหงุดหงิดไหมมันก็หงุดหงิดแหละแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยว่ามันก็ไม่คุ้มเหมือนกันที่จะแลกถ้าจะต้องลงไปมีปัญหากันนะคะนี่คือพุทธพุทโธเมื่อคืนนี้นะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดนี่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมหาเวลายืดเส้นยืดสายบ้างสุขภาพดีคือของขวัญที่เราควรให้ตัวเองทุกวันนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาภาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
1: พอได้ฟังคุณเมย์กับคุณป่วยเนี่ยเขามาเล่าถึงการเป็นนักกำหนดอาหารว่าหน้าที่หรือว่าประโยชน์ของคนที่จะเข้าพบนักกำหนดอาหารได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างหลายคนก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วแบบนี้เราจะไปเจอนักกำหนดอาหารได้ที่ไหนแล้วมันจำเป็นไหมที่เราจะต้องเป็นโรคอะไรโรคหนึ่งก่อนถึงจะเจอเขาได้นะคะซึ่งทั้งสองท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นเลยนะถ้าสมมติว่าเราไปหาหมอเนี่ยก็บอกแจ้งความประสงค์ได้เลยว่าเราอยากจะให้มีนักกำหนดอาหารมาดูแลเรื่องโภชนาการตรงนี้ให้หรือแม้กระทั่งเป็นโภชนาบำบัดก็คือสามารถเอาอาหารหรือสารอาหารมาใช้เพื่อรักษาบรรเทาอาการฟื้นฟูร่างกายของเราจากโรคต่างๆได้ด้วยรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโรคก่อนนะคะเขาบอกว่าก็มาหานักกำหนดอาหารก่อนนี่แหละดีเพราะว่ามันก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ด้วยนะคะนี่ก็คือ1อาชีพที่มาเทิร์นโปรกันไปนะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
2: EFM

0: New Release
1: อีกหนึ่งเพลงที่นันถือว่าเป็นเพลงพลังบวกละกันแล้วก็อยากจะดึงคนที่ยังจมอยู่กับความเจ็บปวดกับความรักที่คิดว่าโหยวันนี้เราคงไม่ได้เจอความรักดีๆแล้วแหละไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ไปนั่งอยู่ข้างๆเหมือนคอยเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้รู้ว่าเฮ้ยความรักที่ดีมันเป็นแบบไหนแล้วก็อยากจะให้ลองเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งว่าความรักที่สวยงามมันยังมีอยู่นะคะงานใหม่จากปันนั่นเองเพลงนี้ชื่อว่ารักให้เธอได้รู้ค่ะ

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned. Woo!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ Jobs DB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
8: EFM Playlist of the Week
9: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน
10: Number 1
9: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร featuring fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรัสรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ยันไร้นัดคุยลับหุ่นมเน็ต2-2สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: นายกรัฐมนตรีอนุทินบินฟิลิปปินส์ถกอาเซียนซัมมิตยันไร้นัดคุยลับฮุนมาเน็ต2ต่อ

ารอะไรเนี่ยท่องไม่ค่อยได้แม่นเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นเพลงอะไรแบบเนี้ยโอ้ยเป๊ะทุกคำดังนั้นเพลย์ลิสต์นะคะในชั่วโมงที่2ของแนนจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ให้ชื่อว่าเพลย์ลิสต์สาบส่งเริ่มด้วยงานนี้เลย

0: ว้าอ้าว
1: มีผู้ฟังที่อาจจะมาฟังไม่ทันต้นชั่วโมงแล้วพอได้ยินเพลงเนี่ยก็เลยถามว่าวันนี้เพลงมาในธีมแช่งเหรอคะใช่ค่ะวันนี้เป็นธีมสาบส่งผู้ฟังก็เลยบอกว่าแล้วเพลงนี้ล่ะเปิดไปหรือยังใจตรงกันมากเหลือเชื่อ

ดีถ้าจะทำเลวขอให้เธอได้เลวจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ถ้าจะทำดีขอให้เธอได้ดีถ้าจะทำเลวขอให้เธอได้เลวจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ท่องเอา

0: ถอะฉันระวังไว
1: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ระหว่างฟังเพลงจัดเพลงเมื่อกี้นี้นะคะก็ดูข่าวสารต่างๆไปด้วยก็ไปเจอข่าวนึงมาซึ่งนั้นว่าผู้ฟังบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการประกาศกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้มันกลับเป็นข่าวอีกครั้งนึงนะคะก็คือเรื่องที่ถ้าคนไทยเราจะเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยตอนนี้นะคะจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกเข้าไปเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เราจ่ายอยู่730บาทตอนนี้เพิ่มเป็น1,120 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าเอ้าอันนี้มันคือบังคับใช้เมื่อไหร่มันบังคับใช้จริงๆก็คือ20มิถุนายนคราวนี้ก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าเราจองวันนี้ไปแล้วแต่บินก่อน20โดนไหมเรทใหม่อันนี้ก็จะโดนเรทเดิมถ้าบินก่อน20มิถุนายนนะคะแต่สมมติว่าเราจองวันนี้แต่เราไปบิน20มิถุนายนเป็นต้นไปอันนี้ต่อให้จองวันนี้เราก็จะโดนเก็บในเรทใหม่ก็คือ 1,120 บาทนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะโดนแค่เฉพาะคนที่บินไปต่างประเทศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลายคนก็มีความเห็นว่าเอ๊ะทำไมเก็บเพิ่มนะเออแล้วที่มีอยู่มันที่ผ่านมาจัดการดีแล้วหรือยังนะอะไรแบบนี้นะคะก็มีความเห็นมากมายนะถามว่าสนามบินไหนบ้างนะคะที่เข้าเกณฑ์อันนี้ก็จะมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่นะคะแม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่นันว่าอาจจะทำให้คนที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีฉุกคิดนิดนึงแหละเอออาจจะต้องแบบคำนวณวางแผนดีๆโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนงบในการไปเที่ยวเนาะก็เป็นข่าวที่มาอัปเดตกันเผื่อว่าใครที่ฟังเพลงเพลินๆอาจจะเออพลาดข่าวนี้ไป
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: คืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของคู่นี้กันนะคะกับ Apple แล้วก็มิมวิวาปัตตภีจาก Sapphic Series Mega Project นั่นเองนะคะซึ่งแนนยังไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีคนส่งแฟนฟิกมาทั้งหมดกี่ฉบับเดี๋ยวคืนนี้เรามารอดูกันว่า5ฉบับเนี่ยคัดมาจากทั้งหมดกี่ฉบับนะคะแล้วก็เรามีพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์เรื่องผลงานต่างๆให้เขาได้อัปเดตกันแล้วก็ยังมีเกมสนุกๆ น่ารักมาให้เล่นกันเหมือนเดิมใน EFM Fandom Live นะคะกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: สวัสดีค่ะขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ที่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี้ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวมองที่ตา
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สิเนรันจวนส่วนใจยังหวงหาอาวรยังเห็นภาพวันเธอจากลาจรเพลงรักบรรเลงไรวาทยากรคืนนี้ฉันจะจำลองเธอก่อนหลับตานอนและ

อมของเธอยังสิเนรันจวนส่วนใจยังหวงหาอาวรยังเห็นภาพวันเธอจากลาจรเพลงรักบรรเลงไรวาทยากรคืนนี้ฉันจะจำลองเธอก่อนหลับตานอน

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อีกหนึ่งเรื่องเล่าจากอังคารคุมโปง X ที่เวลาก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะเพราะว่าคุณเจเจโทรมาเล่าประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับคุณแม่คือหลังจากที่ไปร่วมงานศพมาเนี่ยกลับมาเหมือนกับว่าคุณแม่ของคุณเจเจเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะก็คือตาลอยๆแล้วก็ดูเมื่อๆไม่พูดไม่จาเป็นแบบนี้อยู่ประมาณร่วมปีผู้ฟังคุณเจเจเองเนี่ยก็พาคุณแม่ไปหาหมอนะคะหาหลายหมอเลยทีเดียวแหละแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้แบบจริงจังจนถึงขั้นที่ว่าเกือบจะต้องขายบ้านขายรถเพื่อจะเอาเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยรักษาคุณแม่นะคะแต่ปรากฏว่าก็มีคนแนะนำให้ไปหาก็คือเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมนะที่เขาจะเรียกกันว่าอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยก็ให้ฮูมาทำพิธีกรรมมาต้มมาอาบมาดื่มอะไรแบบนี้ตามพิธีกรรมตามความเชื่อของเขาแล้วก็ให้เอาเป็นเหมือนอาหารเนี่ยไปวางตรงทางสามแพร่งแต่ข้อแม้คือทางสามแพร่งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นทางที่เคยมีคนเสียชีวิตด้วยแล้วหลังจากทำพิธีเหล่านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้หันหลังกลับมาแล้วถ้าได้ยินเสียงเรียกอะไรก็ตามแต่ห้ามหันหลังกลับไปเด็ดขาดปรากฏว่าไอ้ตอนที่ไปทำพิธีคุณเจเจเขาบอกว่ามันมีเสียงเรียกจริงๆแต่มันไม่ได้เรียกชื่อนะมันเรียกเหมือนกับเรียกทั่วๆไปอ่ะคุณผู้ฟังแล้วหลังจากเขาทำพิธีทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยได้คุณแม่คนเดิมกลับมาถามว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ก้ำกึ่งนะแนนว่าถ้าคนที่ไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่ามันอาจจะเป็นทามิ่งที่คุณแม่จะต้องหายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือหลักๆเราก็ฟังเพื่อความบันเทิงแล้วอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์กันแนนว่าคุณเจเจเนี่ยเขาเล่าเรื่องสนุกนะเขามาเล่าหลายเรื่องแล้วก็เวลาที่เขาเล่าเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดกับเขาอ่ะเขาเล่าไปเราก็จะรู้สึกได้ถึงความกังวลความเป็นห่วงคุณแม่นะคะแล้วก็ความน่ากลัวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางด้วยนะคะนี่คืออังคารคุมโปง X เดี๋ยวอังคารหน้าเราเจอกับพี่ท็อฟฟี่ศิวดลนะคะโปรดิวเซอร์แล้วก็เดี๋ยวมีนักแสดงจากหนังเรื่องเขากะลาด้วยนะมาพูดคุยแล้วก็แน่นอนเล่าเรื่องผีกันนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีแมวที่ไหนต้องมีบัสมีแมวที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ก่อนจะลากันไปนะคะมีหนึ่งคำถามจากทางบ้านเวลาที่เราพูดถึงรายการ EFM Fandom Live เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของแฟนฟิกชันแล้วก็มีคุณผู้ฟังเขาก็ถามมาว่าจะถามหลายทีแล้วค่ะไอ้แฟนฟิกนี่มันคืออะไรคะแฟนฟิกหรือว่าแฟนฟิกชันเนี่ยมันก็คือเรื่องที่เราให้แฟนคลับเขาแต่งขึ้นมานะคะโดยอ้างอิงจากตัวของศิลปินหรือว่านักแสดงที่มาในรายการนั่นเองก็คือแต่งได้ไม่จำกัดเลยใช้จินตนาการเต็มที่แต่ว่าขอเป็นเรื่องที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ไม่ได้มีฉากอะไรที่มันวาบวิวหรือว่าอะไรที่มันไม่สมควรนะคะก็เดี๋ยวติดตามฟังแฟนฟิกได้นะคะคืนนี้ในแฟนดอมด้วยนะ2ทุ่มครึ่งนะคะส่วนตอนนี้แนนลาไปแล้วลาไปด้วยงานนี้จากRoom39กับรักตัวเอง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ line@thailandpost จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริสาวรสดิประภาค่ะศิหศักดิ์เผยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนพร้อมประสานไทยกัมพูชาพูดคุยก้าวข้ามความขัดแย้งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรหรอครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประสานและทาบทามผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์ของสองประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูของฟิลิปปินส์โดยเปิดเผยถึงที่มาของการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในวันนี้เนื่องจากนายเฟร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยกับกัมพูชาได้พบปะหารือกันเพราะต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงจึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อที่จะข้ามความขัดแย้งซึ่งในเรื่องนี้ฝ่ายไทยก็มีความปรารถนาดีมาโดยตลอดไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยถึงแนวทางการมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้และหวังว่าการหารือจะเป็นบรรยากาศที่ดีนายเสียศักดิ์ย้ำว่าการหารือครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มและไทยก็ตอบรับคำเชิญยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขเตือนชาวแม่ฮ่องสอนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบการปนเปื้อนโลหะหนักทั้งสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐานในบางจุดย้ำน้ำประปายังปลอดภัยใช้ได้ตามปกติคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายธนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้หลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินหลังผลวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบการปนเปื้อนของโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยหอยเป็นสัตว์หน้าดินที่มีแนวโน้มสะสมสารพิษจากตะกอนดินได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นซึ่งสอดคล้องกับผลตรวจคุณภาพในแม่น้ำสารวินบางจุดที่พบค่าสารหนูสูงกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกขณะที่แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยย้ำว่าขอให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับน้ำประปาในหมู่บ้านและประปาภูเขาในพื้นที่ยังคงมีความปลอดภัยเนื่องจากมีระบบควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องประชาชนจึงไม่ต้องกังวลในการใช้น้ำประปาวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
7: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีวันพฤหัสเอ๊ะวันนี้พฤหัส
2: ถูกแล้วครับ
1: เพราะว่าเมื่อเช้าเป็นพฤหัสที่ไม่ได้ไปจัดกินมานี่ไงสลับกันวุ่นไปหมดแล้วก็เลยเอ๊ะวันนี้วันอะไรวะอะไรเงี้ยเนื้อปะงงคุณผู้ฟังบอกพี่จะงงทำไมเอ้าคุณผู้ฟังลองไม่ได้ต้องเขียนงานว่าวันนี้วันอะไรดิพี่กวงว่าลืมปะ
2: มันก็ต้องนึกดิบนึง
1: อะมันเริ่มมีนึกอะมันมีบ้างอะโอ้ยเด็กๆอะถ้าช่วงปิดเทอมอะลืมวันลืมคืนแหละไม่อยากจำเลยว่าโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่อะ
2: จะเริ่มจำตอนนับถอยหลังว่าใกล้แล้ว
1: โอ้อยากปีเป๊ะเรื่อยแต่ตอนนี้เด็กไทยก็ทยอยนับไหมนะคะเพราะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะพี่กวงวันนี้วันที่7ส่วนใหญ่ก็เริ่มสัปดาห์หน้าบางโรงเรียนทยอยเปิดแล้วนะคะเปิดรับหน้าฝนปะ
2: จริง
1: เป็นธรรมชาติทำไมหน้าฝนโรงเรียนไม่หยุด
2: เนาะน่าจะหยุดให้เด็กอยู่บ้านจะได
1: ้แล้วหน้าร้อนให้ไปเรียนแต่ถ้าเนาะหน้าร้อนไปเรียนก็ฮีทสโตรกไหมแต่อยู่บ้านเด็กก็เล่นปะ
2: จริง
1: เราบอกอะไรไม่ได้
2: จริง
1: ๆเราบอกอะไรไม่ได้เลยมันพูดอะไรยากไปหมดมันไม่มีสูตรสำเร็จและสูตรตายตัวเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าถ้าเขาให้เราพักคุณพ่อคุณแม่ก็ลองนึกถึงใจตัวเองว่าตอนเราเด็กเราอยากพักหรือเราอยากเรียนพิเศษ
2: จริง
1: แต่พ่อแม่บอกว่าจริงๆก็อยากพักแหละค่ะแต่ว่าถ้าลูกไม่ไปเรียนพิเศษพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะทั้งพ่อแม่ก็เหนื่อยอยากส่งลูกไปโรงเรียนไปหาคนช่วยเลี้ยงก็เป็นไปได้
2: ไ
1: เพราะว่าบางทีพ่อแม่ก็ไม่ไหวจะทำงานหลายอย่าง
2: ใช่ต้องออกไปทำงานเนาะ
1: สู้โลกพ่อแม่ก็ต้องสู้โลกเหมือนกับคนจะกู้โลกเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะบ่ายสามโมงกับอีก33นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM เพลงที่เราเลือกกันไปด้วยกันให้บรรยากาศบ่ายๆวันนี้มันพอขยับตัวบ้างเพราะมันเริ่มต้นมาเราก็ต้องยอมรับเราต้องสตาร์ทแบบช้าๆก่อนเฮ้ยฟังเราต้องเปลี่ยนผ่านเราเลยเริ่มจากไม่เหมือนตอนมีเธอนะคะต่อที่ The One นะคะแล้วก็ไม่เคยไกลพอเพลงรักเพลงแรกคุกกี้เสียงไทยทายได้ว่าอะไรดีกว่า เราก็ดำไม่ได้ วันหนึ่งตอนคุกกี้ทายมาไม่ดีถ้าตอนนั้นเรารู้สึกดีเราก็จะบอกคุกกี้ไม่แม่น ใช่ปะ ทั้งหมดที่อ่านดวงอะถ้าถูกใจก็บอกว่าแม่น ไม่ถูกใจก็ไม่ใช่ปะบางทีโลกมันก็เป็นอย่างนั้นปิดท้ายที่ too much so much very much กับพี่เบิร์ดนะคะเรียกได้ว่าคือคลื่นกันซะหน่อยบ่ายสามกว่าแบบนี้กับแดดที่ร้อนจัดๆอ้อมไม่รู้หรอกว่าจังหวัดอื่นเป็นยังไงแต่กรุงเทพก็มีความแปรปรวนของสภาพอากาศอยู่ประมาณหนึ่งเมื่อเช้าต้องบอกว่าเป็นวันที่ร้อนอ้าวเลยนะคะมันไม่ใช่อ้าวธรรมดาอ้าวเฮ้ยเลยทำไมมันร้อนอย่างนี้วะคือถ้าคุณได้เดินออกนอกถนนช่วงประมาณ9โมงกว่าพี่กวงอยู่ในห้องแอร์แล้วคุณผู้ฟังหลายคนจะอยู่ห้องแอร์กันละเพราะว่าอยู่ออฟฟิศเนาะใช่ไหม
2: ใช
1: ่ๆ 9โมงนี่ต้องถึงออฟฟิศแล้วก็จะไม่รู้สึกแต่คนที่เดินถนนคนหนึ่งอย่างอ้อมโอ้โหเมื่อเช้าเหมือนคนจะเป็นลมคุณผู้ฟังเหมือนจะเป็นลมเลยนะ
2: ร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บป
1: ุ๊บคือใส่เสื้อแขนยาวอ่ะเราอาจจะผิดที่เราใส่เสื้อแขนยาวแต่เราจำเป็นต้องใส่เสื้อแขนยาวเพราะที่ที่เราจะไป
2: มันหนาว
1: มันหนาวเราก็ต้องใส่เสื้อเผื่อแต่ตอนเดินนี่คือแบบโอ้โหคนเดินถนนคนหนึ่งจะเป็นลมไปถึงสักเท่าไรจะบ้าอยู่แล้วป่ะเช้าเนื้อป่ะมันจะตายเอาอ่ะแต่นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่มันมีทั้งพายุเข้ามาเป็นบางวูบบางห่วงมันอาจจะทำให้มันเย็นเพราะว่าพอ11โมงหลังจากกระแสลมร้อนปะทะกับลมเย็นหรือเปล่าไม่รู
2: ้ฝนมาเลย
1: ฝนลงเลยจะแม่ต้องใช้คำว่าแล้วฟ้าร้องแบบบางพื้นที่ฟ้าร้องดังมืดตึ๊ดตื๋อใช่ไหมพี่บง
2: ใช่ๆ
1: มืดตึ๊ดตื๋อแต่ก็ไปแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นสภาพปกติพอมันเป็นสภาพปกติสิ่งที่เราเห็นคือท้องถนนก็วิ่งกันตามสบายสิ่งที่อ้อมจะถามคุณผู้ฟังนะคะการใช้รถใช้ถนนมีทั้งหลายมุมหลายแบบหลายด้านมันมีทั้งคนเดินถนนมันมีคนที่เป็นผู้ขับขี่ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เราเป็นผู้โดยสารอะไรแบบนี้คำถามง่ายๆเลยนะเอาจริงๆไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรือดีกว่าใครใครนะถ้าคุณเป็นคนขับรถ
2: ครับ
1: หรือนั่งรถนะคนอื่นขับก็ได้คุณเห็นทางม้าลาย
2: อ
1: ันนี้ในกรณีที่คุณเป็นคนที่อยู่ในรถโดยรถนะฮะเห็นทางม้าลายไฟแดงของรถไฟเขียวของคนแต่ไม่มีคนข้ามแม้แต่คนเดียวถ้าคุณเป็นเจ้าของรถขับรถเพื่อนขับทั้งหมดใดๆก็แล้วแต่คุณจะไปไหมถ้าไฟแดงของรถไฟเขียวคนข้ามแต่ไม่มีคนกลับกันถ้าคุณเป็นคนข้ามถนนไฟแดงคนถ้ากับไฟเขียวรถ
2: ใช่ครับ
1: แต่รถว่างรถติดสี่แยกช่วงนี้ไม่มีใครว่างแต่ไฟแดงของคนนะคุณจะ ข้ามไหมนี่คือคำถาม
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีขับรถยังมีวินัยทำได้ง่ายๆเริ่มจากมีใบขับขี่ที่ถูกต้องไม่ฝ่าไฟแดงและเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่จะเลี้ยวรับรองว่าช่วยลดอุบัติเหตุได้แน่นอนครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
7: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
5: EFM Fandom Life
8: ต้อนรับเพอร์พีคสวัสดีค่ะ
2: yeah.
8: ดอกรักคือความรักที่บริสุทธิ์จริงใจความมั่นคงแล้วก็ความผูกพันที่เหนียวแน่นก็ให้เลือกหนึ่งเพลงรักมาร้องให้อีกฝ่ายฟัง

0: กันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะรัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม2569สทผนึก18หน่วยงานเดินหน้าควิกวินสร้างโรงเรียนปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม2569สทผนึก18หน่วยงานเดินหน้าควิกวินสร้างโรงเรียนปลอดภัยควบคู่ลดค่าครองชีพเพิ่มเงินอุดหนุนช่วยผู้ปกครองทั่วประเทศคุณวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยภายใต้การทำงานร่วมกันของรัฐบาลโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมดูแลภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบซึ่งโรงเรียนในสังกัดสพททั่วประเทศส่วนใหญ่จะเปิดเทอมในวันที่18พฤษภาคมบางแห่งทยอยเปิดตั้งแต่14ถึง15พฤษภาขณะนี้ทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมในทุกมิติทั้งระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนสนามเด็กเล่นและบ้านพักครูเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างบรรยากาศการเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้มอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อน5ภารกิจหลักโดยเน้นไปที่แนวทาง All for Education เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะร่วมกันออกแบบระบบการศึกษาให้ตอบโจทย์ในพื้นที่จริงและลดการสั่งการจากส่วนกลางเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลได้เพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนซึ่งวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือวางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญขณะที่เรื่องของภาระค่าใช้จ่ายกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดโครงการ Back to School จัดสินค้าลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมอยู่วัฒิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถวันณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายวีนโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่ขับทองเทพีคู่ขับเงินรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักพระราชวังกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นที่มาร่วมการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้ทั้งนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งในด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆและภาพรท่านกลรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวาริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
12: สวัสดีครับอ๊อฟจุมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: Number 6

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
0: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: 4โมงเย็นกว่าแบบนี้นะคะกับลิสต์เพลงที่เราจัดกันให้คุณผู้ฟังได้ขยับแข้งขยับขาใต้โต๊ะทำงานกันบ้างนะคะเพราะว่าขยับโดดเด่นมากก็อาจจะไม่ดีเป็นภัยกับตัวเองแต่ถ้าไม่ขยับเลยถ้าคุณผู้ฟังนั่งสับปะงกอันนี้ก็เป็นภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราช่วยกันค่ะเพราะบางทีเราก็ต้องขยับให้อาหารที่คุณเพิ่งกินไปตอนcoffee break ของคุณไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งหรืออะไรมันย่อยด้วยนะคะคุณผู้ฟังเราคุยกันเมื่อตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเราถามกันตรงๆว่าถ้าถามคุณผู้ฟังว่าในฐานะถ้าสมมุติคุณเป็นคนใช้รถใช้ถนนเนาะคุณเป็นคนขับไม่ว่าจะขับรถอะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณเจอทางม้าลายไม่มีคนข้ามไฟแดงของรถถ้าเป็นคุณจะไปไหมไฟแดงรถแต่คนข้ามไม่มีนะคนข้ามไม่มีเลยนะแต่ไฟแดงของรถคุณจะไปไหมหรือในกลับกันคุณเป็นคนข้ามไฟแดงคนไฟเขียวรถไม่มีว่างกริบคุณข้ามไหมคือถ้าเอาจริงๆมีคนบอกตอบแบบแมนๆนะครับเอาตอบแบบจริงๆนะคะทุกคนก็จะมีคำว่าตอบแบบแมนๆตอบแบบจริงๆเอาจริงๆแล้วเป็นคนแบบนี้มีหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะก็มันมีความหลากหลายในประโยคขึ้นต้นนะคะซึ่งก็เช่นถ้าไม่มีคนข้ามก็จะขับไปเลยเพราะว่ามั่นใจว่าเร่งความเร็วทันแต่ถ้าเป็นคนข้ามอาจจะรอไฟเขียวอย่างเดียวคือเลือกเป็นบางตำแหน่งของตัวเองในขณะที่ก็มีบางคนที่บอกว่าเคยคิดค่ะพี่เคยคิดว่าจะไปแล้วตำแหน่งเนี้ยคิดว่าจะไปปรากฏกำลังจะข้ามไฟแดงตัวเองนะไฟแดงคนไฟเขียวรถแต่ไม่มีรถตามโจทย์นี้เลยแล้วกำลังจะไปปรากฏรถมาจะไม่อย่างเงี้ยเลยไม่ข้ามหลังจากนั้นก็เลยไม่ข้ามคือถ้าแบ่งคำตอบมันจะมีทั้งเลือกทำไปแล้วไม่ว่าจะในฐานะคนขับหรือคนนั่งหรือคนข้ามเลือกทำไปแล้วแต่ว่ามั่นใจว่าปลอดภัยฉันทำได้ดีที่สุดฉันทำเวลาได้ทุกอย่างโอเคเลือกทำไปแล้วมีแบบนี้กับไม่ทำเลยซึ่งคนที่ไม่ทำเลยมักจะเป็นคนที่มีลูกเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าไม่ทำค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีในขณะที่บางคนคิดจะทำแต่พอเจออะไรบางอย่างแปรดเข้าไปก็เลยไม่ทำก็ได้แล้วก็เลยไม่กล้าทำแต่นั้นเป็นต้นมาพร้อมถามตะกวงก็บอกว่าเราก็เคยทำบ้างอโศกกับพี่อ้อมบางทีมันก็มีแวบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้านเนี่ยไม่กล้าอ้อมก็ไม่ค่อยพร้อมอย่างวันนี้เราก็เห็นมันมีเห็นกันอ่ะนะคะหน้าแกรมมี่มันจะมีทางม้าลายกับคุณผู้ฟังปรากฏว่าเป็นทางม้าลายที่ไฟเขียวคนไฟแดงรถแล้วมีคนลงไปข้ามแล้วแต่คงโชคดีว่าเขาเดินไปถึงตรงกลางแล้วรถมาแล้วก็ไปเลยฝ่าไฟแดงพี่กบบอกว่าทำเหมือนไม่เห็นนะไม่รู้ดูมาก่อนหรือเปล่าซึ่งมันอันตรายมากนะคะตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะแยกนี้มันทุกแยกแหละมันต้องระวังก็เลยเข้าไปดูกันว่ามันมีกฎหมายไหมเพราะเราเคยสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอกระต่ายและคนที่เป็นที่รักของครอบครัวของพวกเขาไปอีกไม่รู้เท่าไหร่จากการที่มองไม่ทันมองไม่เห็นไม่ตั้งใจหรือไม่คิดว่ามันจะเกิดนะคะคุณผู้ฟังมันมีทั้งกฎหมายสำหรับการข้ามทางม้าลายสำหรับผู้เดินทางเท้าเนี่ยเขาบอกผู้เดินทางเท้าหากไม่ใช้ทางม้าลายหรือใช้สะพานลอยในระยะ100เมตรจากทางข้ามถือว่ามีความผิดก็คือถ้าในระยะ100เมตรนั้นน่ะมีทางม้าลายมีสะพานลอยคุณไม่ข้ามคุณผิดคุณโดนปรับ200นะคุณฟังในขณะที่การข้ามทางม้าลายสำหรับผู้ขับรถเนี่ย1เมื่อผู้ขับขี่เจอทางม้าลายให้ผู้ขับขี่ทำการชะลอรถเตรียมหยุดรถเมื่อคนข้ามถนนหมดจึงค่อยออกรถต่อได้ทั้งนี้ห้ามจอดบนทางม้าลายและจอดห่างไปอย่างน้อย3เมตรถามว่าทำหรือเปล่าเอาแค่พอดีไม่เหยียบเส้นก่อนอันดับที่1 2ห้ามขับแซงรถคันอื่นภายในระยะ30เมตรก่อนถึงทางม้าลายประเด็นคือจะทางม้าลายอยู่แล้วยังไม่หยุด30เมตรจะกะยังไงก่อนและเมื่อรถกำลังขึ้นทางชันขึ้นสะพานหรืออยู่ในทางโค้งเว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ภายในระยะ30เมตรก่อนถึงทางข้ามทางร่วมทางแยกวงเวียนหรืออะไรงี้คือใดๆทั้งหมดคือห้ามอ่ะคุณผู้ฟังคือเขามีอะไรห้ามในรายละเอียดเยอะแต่ถามว่าทำกันไหมบอกเลยว่าบางทีเราก็ลืมขั้นตอนพวกนี้ไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ในขณะเดียวกันถึงแม้เราจะเป็นคนที่ใช้ทางม้าลายเขาก็เตือนเอาไว้ว่ายังไงซะเราก็ควรจะใช้ทางม้าลายด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ขับขี่ทุกคนจะให้ความสำคัญหรือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับทางม้าลายที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะหันซ้ายแล้วก็หันขวาให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไฟเขียวของคนไฟแดงของรถและเราจะปลอดภัยเพราะทุกวันนี้ก็เจออยู่เสมอเหมือนกันเอาเป็นว่าขอให้คุณผู้ฟังทุกคนเรียกว่าอะไรเนี่ยเจอกับคนที่เคารพกฎให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันแล้วเราก็ได้แต่หวังว่าการเคารพกฎจะมีขยายวงกว้างไปได้เรื่อยๆการไม่เคารพกฎมีน้อยลงไปเรื่อยๆก็แล้วกันบางทีมันบอกอะไรไม่ได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเบสิกค่ะ
0: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
3: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: อย่าลืมนะคะติดตามการอังคารคลุมโปงค่ะอังคารที่จะถึงนี้สำหรับอังคารหน้าเรา X กับเขากะลาคุณท็อฟฟี่3.50 โปรดิวเซอร์และนักแสดงจากหนังเรื่องเขากะลาจะมานั่งอยู่กับเรา20:00 ถึง 04:00ฟังพร้อมๆกันกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคัดสรรด้วยใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สวัสดีครับผมติ๊กเพลกราวนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกบร็อกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: นี่อยากไปทำงานกรมอุตุหรืออยากให้กรมอุตุมาบอกเราว่าเขาทำงานกันยังไงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันๆเขาอยู่กับความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศแต่มันคาดเดาได้การอ่านผลการอ่านอะไรมันน่าสนใจจังเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าคุณผู้ฟังก็ชี้ชวนให้อ้อมแบบพี่ดูหลังกระจกพี่สีเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลาดกับบางศรีนครินทร์โอ้โหมันตั้งเข้ามาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ไหนเชื่อว่าช่วงเวลาแบบนี้คุณก็คงรู้สึกคล้ายๆกันคือไกลเลิกงานแล้วโว้ยนะคะแต่นั่นแหละค่ะอันนี้มันก็เป็นความคิดในช่วงเวลาเย็นแต่ระหว่างวันระหว่างทางตลอดเวลาที่เราทำงานเราไม่รู้หรอกว่าเราเจอสิ่งนี้ออฟฟิศอื่นเขาเจอหรือเปล่าเรามาร่วมมีส่วนร่วมไปด้วยกันไปฟังคนที่ออฟฟิศอื่นสายงานอื่นว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาเจออะไรมาบ้างอาชีพเขาทำอะไรกันติดตามทุกวันจันทร์เหมือนเดิมเป๊ะเราพูดแบบนี้ทุกครั้งนะคะเราจะเจอกันตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ลองดูนะคะเผื่อมีอาชีพไหนที่มันใช่และคุณชอบลองย้อนไปดู EP ต่างๆได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM New Release
1: Say hi เพื่อนอย่ามายืนเล่นเรามาแล้วเต็มระบบซิสเต็มเตรียมพลังงานเปิดโหมดพร้อมเต้นเพลงโดนเส้นว่ะเพลงโดนเส้น JSPKK

4 3 2 1 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0: ียงใด
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr.
4: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์ขายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ขายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
2: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
0: ๆพุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: งแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ร่วมกำหนดทิศทางของภูมิภาคจากสถานการณ์โลกที่ผันผวนจับตาการพบกันครั้งแรกกับพูนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลังไทยประกาศยกเลิก MOU 44ลุ้นครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัส2569แจก 4,000 บาท30ล้านคนผ่านแอปเป๋าตังรัฐออกให้ 60% ประชาชนออก 40% รวม4เดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแย้มเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้แบ่ง2ระยะคาดการเริ่มใช้1มิถุนายนนี้เปิดลงทะเบียนปลายเดือนพฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่ายมิถุนายนถึงกันยายน2569ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศอนุทินเผยลงนามพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทแล้วยืนยันกำกับดูแลทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้ใช้ผิดประเภทและต้องไม่มีเกี้ยเสียย้ำรัฐบาลใช้เงินกู้สกุลเงินบาทดอกเบี้ยต่ำและดันเงินหมุนเวียนในระบบด้านพรรคประชาชนมีมติยื่นสารรัฐธรรมนูญเบรกรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทจวกสอดไส้ตีเช็คเปล่าขณะที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทดัน GDP ไทย69โต 2.1% มั่นใจช่วยให้ไทยไม่เข้าสู่ภาวะสแต็กเฟรชั่นส่วนเงินเฟ้อทั้งปีคาดพุ่งแต่ 3.1% ก่อนกลับเข้าสู่กรอบปี70เตรียมออกมาตรการเฉพาะจุดหนุนประชาชน SME เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นนายกรัฐมนตรีปลื้มมูดี้ให้มุมมองบวกไทยเป็นประเทศน่าลงทุนชี้ BOI อนุมัติลงทุน9แสนล้านบาทเห็นทิศทาง FDI ไหลเข้าไทยจากความเชื่อมั่นพร้อมสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดหนุนความต้องการไฟฟ้า Data Center ปลัดมหาไทยสั่งการด่วนที่สุดผู้ว่า31จังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านดำเนิน4มาตรการเข้มสกัดส่งออกนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดกรมท่าอากาศยานนำเทคโนโลยียกระดับการให้บริการสนามบินในสังกัดพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินที่ได้รับผลกระทบปพแจ้ง60จังหวัดเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักช่วงวันที่7ถึง10พฤษภาคม69นับถอยหลัง AOT ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1,120 บาทเริ่ม20มิถุนายนนี้ด้านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยยอมรับกระทบค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมยืนยันค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจะนำไปพัฒนาสนามบินตำรวจนครบาลจับสองผัวเมียก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากกินก่าจระเข้จีนและซาลาแมนเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าหลังนำสัตว์ไปตระเวนแลกยาเสพติดสุภมาศเผยผู้ว่าสมุทรสาครสั่งโรงงานปลากระป๋องหยุดกิจการชั่วคราวปรับปรุงมาตรฐานโรงงานหลังพบผลิตฉลากหลอกลวงระบบน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานสภาทนายความร่วมกับ6องค์กรสื่อลงนาม MOU ช่วยเหลือสื่อมวลชนสู้คดีป้องกันการคุกคามสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงปิดท้ายกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไถหวานในวันพระหัสบดีที่7พฤษภาคม2569โดยมีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
3: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: มันจะเบาถ้าเราไม่แบ่ง
8: สวัสดีค่ะพวกเรา
9: อาล่ะนะคะ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ
13: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: เรียกได้ว่าเป็นเพลย์ลิสต์ที่ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขยับให้เรามีจังหวะนะคะตั้งแต่ New Release ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ตอนเพลย์ลิสต์ส่งท้ายชั่วโมงที่แล้วก็จะมีแบบโดนเส้นของพี่แจ๊ดแล้วก็ไปต่อกันที่สติ๊กเกอร์แน่นอนเพราะเราพูดถึงการขับรถนู่นนี่นั่นแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงนะคะคุณผู้ฟังต่อกันที่นิทานของเรานะคะแค่ฉันมีเธออู้บอดจ้างและปิดท้ายที่เมลอนนะคะ5โมงเย็นกับอีก21นาทีถ้าตอนนี้คุณคิดจะขายทองรับซื้ออยู่ที่ 71,800 บาทสำหรับราคาทองแท่งถ้าคุณจะไปซื้อเขาเขาจะคิดคุณอยู่ที่ 72,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 73,57.56 แต่ถ้าเราไปซื้อเขาเราเอาเงินไปให้เขา 72,800 โอ้ราคาไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หวังเก็งกำไรจากใดๆก็แล้วแต่ดูอารมณ์ตัวคุณด้วยดูเงินต้นทุนด้วยว่ามันเป็นเงินเย็นหรือมันเป็นเงินที่กู้เข้ามาอีกทีเพราะบางทีขายเข้าขายออกบางทีมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้บทมันจะติดดอยมันก็หนาวสั่นค่ะคุณผู้ฟังบทมันจะลงเหวมันก็โอ้ทุกร้อนซะเหลือเกินนะคะดูแลกันเยอะๆเรื่องของการเงินเช่นกันกับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศประกาศเรื่องจริงมาแล้วนะจ๊ะประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก PSC Passenger Service Charge ผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็น1120บาทใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิด 1,120 บาทเริ่มวันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังจากที่บอกว่ายังไม่ได้คิดจะทำคิดดูก่อนเขาคิดเสร็จแล้วนะคะสำหรับคนที่เที่ยวในประเทศยังเหมือนเดิมค่ะ130บาทต่อคนแต่เมื่อคุณไปต่างประเทศปุ๊บจาก700เป็น750จาก750วู้1120บาทเดือนเราก็ขึ้นกันนะเนาะแม่
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: อ่ะเมื่อคืนขอบคุณพี่อั๋นนะคะแล้วก็แน่นอนเผือกกับไอ้เติ้ลกับพี่หอมคืนหน้าค่ะพุธหน้ามาแน่ๆพี่เผือกนะจะมานั่งอยู่ตรงนี้3คนฟูลทีม3ทุ่มถึง5ทุ่มกับพุทธทอล์กพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเนทชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณอย่าลืมติดตามนะคะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันได้ทุกวันพุธค่ะ
4: พุทธทอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันพฤหัสบดีวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่วันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสที่เราเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
8: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวบอบคอนบอบบอบคอนเอบอบคอนบอบบอบคอน

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งผ่านกันมาทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับบางคนก็ส่งมารายงานเรื่องของฟ้าฝนที่อึมครึมแต่ตอนท้ายอ้าวเขาไม่มาพี่เขาแค่ทำท่าเหมือนจะมาแต่เขาจากไปคุณผู้ฟังคิดถึงมากอะคะ บางทีก็ต้องปล่อยให้เขาไปอยู่ตรงที่อื่นนะคะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออช่วงเย็นพี่ไม่ต้องมามันกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแบบนั้นใจมันก็วับวับเพราะฉะนั้นขอให้คุณเดินทางถึงบ้านปลอดภัยใครที่เป็นคนที่ใช้ถนนแบบไม่มีรถนะคะก็ขอให้ไม่เปียกกลับถึงบ้านพักผ่อนอย่างเต็มที่พรุ่งนี้แล้วสินะที่เขาเรียกว่าวันศุกร์กลับไปคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับสบายนอนหลับฝันดีนะคะระหว่างทางไม่เจอคนใจร้ายกับคุณพรุ่งนี้เจอกันตอน 10:00 นนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: FM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่าน
4: สวัสดีครับผมภูวินจากไรเซอร์มิวสิกนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 14

0: ็นหนึ่งงานจาก Paris of the Week สัปดาห์ก่อนคุณผู้ฟังครับอันดับที่14ไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะครับจากพี่โอบนิธิที่เป็นซิงเกิลสุดโรแมนติกแห่งปีเลยคุณผู้ฟังที่นอกจากเพลงหวานๆแล้วเนี่ยมิวสิกวิดีโอก็หวานฉ่ำเลยนะเพราะพี่โอบเนี่ยเขาไปชวนแฟนสาวในชีวิตจริงนะฮะพี่เรดี้ปางมาเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับทางช่องของ Love Is เลยนะครับส่วนสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของเราเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ2เพลงนะคุณผู้ฟังมี Hair Scrumber สัปดาห์นี้เป็นเพลงแต่ดับสูงสุดเป็นงานของโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าของตายแล้วก็แน่นอนฮอตฮิตจริงๆนะฮะ Highest Entry สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นอันดับที่5เลยอู้บ่แจ้งจากพี่บี้สุกิจวิเศษแก้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์นะครับกับน้องพิมพ์ได้เลยบ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

ช่วงเย็นของเรานะครับด้วยงานจากน้องคิมน้องการหูฟังสรุปเอาไงที่รีเควสเข้ามาช่วงต้นชั่วโมงด้วยนะฮะก่อนอันนี้ก็ซึกก็หวานๆเลยจากพี่อูนชนิสลานนะครับใจสมใจส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะฮะสวัสดีวันพฤหัสด้วยคุณผู้ฟังจ๋าแน่นอนดีเจเพริสเสียงไม่ตรงจิงเกิลนะฮะพี่ดาวลานนะ1วันคุณผู้ฟังอยู่กับโซเซฟแทนนะครับแล้วแน่นอนพอมาแทนวันพฤหัสเนี่ย2ช่วงไปเลยเดี๋ยวอยู่กันในช่วงเลิกงานแบบนี้นะฮะ 6:00 ถึง 20:00 กับเพริสพอเพราะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันด้วยกับ EFM Phantom Live นะครับคืนนี้ที่เราจะต้อนรับ2สาว Apple แล้วก็มิมนั่นเองจากซีรีส์วิวาปัตตีปัตตภีนะครับSapphic Series Mega Project นะครับซึ่งแน่นอนนอกจากมาพูดคุยควันหลงเกี่ยวกับซีรีส์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามีเกมสนุกๆมาฝากสาวๆกันด้วยนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ระหว่างเดินทางอยากได้เพลงไหนฮิวใจส่งมาฝากกันได้เลยนะ2ช่องทางของเราเหมือนเดิมเลย02-665-8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะ

คนบอกว่าคิดถึงวงแอคอาร์ตนะครับก็เลยหยิบเอานอกจากชื่อฉันมาฟังด้วยกันไปเลยนะจ๊ะช่วงเย็นตรงนี้คุณผู้ฟังครับนอกจากเติมความอร่อยให้กับตัวเราแล้วเนี่ยใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่ที่บ้านก็ต้องเติมความอร่อยให้กับน้องแมวด้วยนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่น้องแมวกินเนื้อเก่งเก่งนะฮะเสิร์ฟไปเลยด้วยอาหารแมวกินโนะครับ Real Meat Freeze-Dried แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเขาเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้เลยจุดเด่นคือฟรีสไตล์ที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากกูฟังขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้แมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์นะครับแต่ก็ยังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยแล้วก็น้องแมวก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะฮะแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงไปเลยซึ่งกินโนเนี่ยเขาผสมฟรีสไตล์มาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแม่แมวแบบเรามากในการซื้อฟรีสไตล์มาผสมเองใช่ไหมบ้านไหนอยากลองนะครับแต่ว่ากังวลว่าเอ๊ะแมวที่บ้านฉันจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาดใหม่มานะฮะ50กรัมมาให้ได้ลองกันเลยราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นนะครับสามารถซื้อได้แล้วที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze-Dried อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1แล้วก็โปรตีนถึง 33% นะครับช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการพิมพ์ไปเลยว่ายูนิชามเพชรคุณผู้ฟังลองเลยครับกับอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze-Dried รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
6: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ
4: สวัสดีครับพวกเราซีซั่น5ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดี

0: พาคุณฟังอัปบีทกันหน่อยนะฮะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากน้องไดมอนด์นรกรนั่นเองมาในจังหวะสนุกๆเลยนะฮะแล้วก็มีความเป็นฮิปฮอป EDM ด้วยซิงเกิลนี้ชื่อว่าอัพนะครับที่ปล่อยแล้วในมิวสิกวิดีโอนะฮะล่าสุดเนี่ยก็คือยอดกำลังสุดยอดเลยนะฮะรวมไปถึงหลายคนที่พูดถึงท่าเต้นด้วยนะคุณฟังเต้นนี่เลิศมากแล้วก็มีความเซ็กซี่เหมือนเห็นน้องมอนโตขึ้นด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดตัวที่เป็นเหมือนสปอยด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจากเพลงอัพของน้องไดมอนด์เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรียกว่าเป็นอัลบั้มนะฮะอัลบั้มแรกที่สุดแรกในชีวิตของน้องไดมอนด์ด้วยที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้ยังไงก็รอติดตามอัลบั้มแล้วก็ไปฟังมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันด้วยนะฮะกับเพลงอัพที่บอกเลยว่าอัพบีทช่วงเย็นมาก
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สู่ใจให้กินบัสก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: Number 5

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: คืนนี้เรามีนัดกันนะคุณฟัง EFM Fandom Life นะครับที่จะต้อนรับสองสาว Apple แล้วก็มิมนะครับจากซีรีส์วิวาปัตตภี Sapphic Series Mega Project ด้วยกันนะครับช่วง 2:30 นก็มาลุ้นกันด้วยว่า5นิยายหรือว่า5ฟิกชันที่โดนใจเพราะว่าจะได้รับเป็นของรางวัลนะฮะจากทางรายการพร้อมกับลายเซ็นของ Apple มิมจะเป็นใครเดี๋ยว 2:30 นมาลุ้นด้วยกันนะฮะขอบคุณด้วยนะสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

านวิกฤตเคสชั่วโมงนี้นะครับส่งกันมาค่อนข้างเยอะเลยงานเรนโซนนะครับจากพี่ไมราบ X กับ C9 นั่นเองเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงเนี้ยเท่าที่ผมเห็นเวลาก็น่าจะได้ประมาณสัก3ซิงเกิลนะฮะปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันมีงานจากพี่ๆลิปตารออยู่นะครับแล้วก็พี่พิมพ์ทิตยากรด้วย cover version ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับส่วนซิงเกิลไหนที่รีเควสต์มาแล้วเปิดไม่ทันคุณฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์นะฮะช่วง 1:30 นเนี่ยทางแอปพลิเคชันไทม์ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News.EFM News.EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.
3: นี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกวันนี้พฤหัสที่7พฤษภาคม2569นะคะเราเจอกันประมาณทุ่มครึ่งอยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะวันนี้ข่าวสารวันนี้มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะโดยเฉพาะการเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้ต้องจับตาดูเพราะว่านายกจะเจอกับฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาและผู้นำของฟิลิปปินส์ด้วยเป็นการเจอกันหลังจากที่ไทยได้มีมติยกเลิกการใช้ MOU 44ไปแล้วเดี๋ยวลองมาดูท่าทีของแต่ละฝ่ายนะคะรวมถึงชัดเจนแล้ววันเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ25พฤษภาคมนี้เป็นวันแรกแล้วก็ตามคดีเรื่องของเซียนพระโทนบางแควันนี้มาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวบอกว่านี่จะเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพักชมโฆษณากันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามค่ะ
6: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
8: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
7: เจเดน
9: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
10: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
11: ่
10: อ
11: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข่าวค่ำช่วงแรกนะคะวันนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวการเมืองร้อนๆกันต่อกันก่อนเลยโดยเฉพาะภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะคะตามกำหนดการประชุมท่านจะไประหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ค่ะแน่นอนที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือการพบกันระหว่างนายกอนุทินกับผู้นำกัมพูชานะคะก็คือฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะหลังจากที่ไทยประกาศยกเลิก MOU 44ไปแล้วทางฝั่งกัมพูชาเขาจะมีท่าทีในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นฮุนเซนหรือว่าฮุนมาเนตนะคะก็ออกมาเรียกร้องให้ไทยใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับค่ะช่วงเช้านะคะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าการเจอกันกับคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคงไม่ใช่การเจอกัน2ต่อ2โดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนในปีนี้เป็นคนจัดให้พบกันนายกบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรทราบดีว่าจะต้องยืนอยู่บนหลักการอยู่แล้วการหารือการพูดคุยใดๆจะต้องเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทยเป็นสิ่งที่สูงสุดและยึดถึงประโยชน์ของคนไทยนะคะก็ย้ำว่าขอให้คนไทยไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ส่วนกำหนดการในช่วงค่ำวันนี้นะคะนายกมีกำหนดจะเข้าร่วมหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาร่วมกับคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะรวมถึงนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะก็มีวาระการหารือเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เมืองเซบูด้วยขณะที่คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็เดินทางไปร่วมประชุมที่ฟิลิปปินส์ด้วยค่ะให้สัมภาษณ์นะคะถึงผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาบอกว่าเนื่องจากนายมาโกสจูเนียประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนก็มีความประสงค์ต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยกับกัมพูชาได้มีโอกาสพบกันก็เป็นคนช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาโดยตลอดก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มองกันไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันด้วยแต่ว่าการจะก้าวไปข้างหน้าต้องมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็หวังว่าการพูดคุยก็จะมีบรรยากาศที่ดีนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายแล้วค่ะนายกอนุทินนะคะได้แถลงข่าวถึงผลการหารือค่ะนายกบอกว่าได้หารือกับนายกกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมองไปข้างหน้าการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นในการเจรจาและการรักษาสันติภาพโอกาสนี้ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมสามารถดำเนินการได้ทันทีมาตรการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนายกย้ำว่าไทยและกัมพูชาจำเป็นต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันค่ะระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรจะต้องสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นทุกระดับเพื่อช่วยลดช่องว่างของความเข้าใจแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรวมถึงประเด็นเรื่องเขตแดนทางบกทางทะเลด้วยนายกเสนอแนวทางหารือนะคะให้จัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะการหารือวันนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพ ความร่วมมือในภูมิภาคและยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมค่ะอันนี้เป็นผลการหารือล่าสุดที่ออกมานะคะเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวที่สภากันบ้างนะคะวันนี้โหที่สภาก็เดือดมากเพราะว่าฝั่งของฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะเรื่องการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทซึ่งนายกนำเรื่องขึ้นทุนกล้าวเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ฝ่ายค้านก็เปิดฉากโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีค่ะนายกติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้คุณภราดรติดสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นคนมาตอบคำถามแทนนะคะโดยคุณสิริกัญญาตั้งคำถามถึงการใช้เงินกู้วงเงิน 1.2 แสนล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในโครงการแจกเงินให้กับประชาชนก็คือคนละครึ่งพลัสหรือไทยช่วยไทยพลัสมีกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนและอีก 52,000 ล้านบาทจะถูกนำไปเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเท่ากับว่า4เดือนแรกรัฐบาลจะใช้งบประมาณรวมถึง 1.72 แสนล้านบาทคุณสิริกัญญาบอกว่าแบบนี้เรียกกู้มาเพื่อเทหมดหน้าตักภายใน4เดือนเลยแต่เป็นการแจกแบบสุ่มด้วยคนเดือดร้อนไม่ได้คนที่ได้อาจจะไม่เดือดร้อนขณะที่คุณภราดรก็ลุกขึ้นตอบคำถามนี้นะคะบอกว่าเรื่องแจกเงินตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่นั้นขอถามตรงๆว่าในประเทศนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามก็เชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดส่วนเหตุผลที่รัฐบาลจำเป็นต้องเทหมดหน้าตักเพราะรัฐบาลเชื่อและประเมินสถานการณ์สงครามจาก4หน่วยงานก็มีการให้ความเห็นมาทั้งแบงก์ชาติสภาพัฒน์สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้แล้ว4หน่วยงานนี้ก็ประเมินว่าสงครามจะยืดเยื้อระดับกลางไม่จบภายใน 1-2 เดือนนี้คือถ้าจะจบก็จะไปจบช่วงกลางปีหรือสิ้นปีนี้ค่ะดังนั้นก็เป็นเหตุที่ต้องช่วยโดยช่วง4เดือนนี้หากไม่เยียวยาได้อย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงได้จึงต้องวางมาตรการเร่งด่วนนะคะต่อมาคุณสิริกัญญาก็ถามต่อบอกว่าจริงๆก็ทราบนะว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ในภาวะถังแตกแต่พบว่าการกู้เงินนี้มีเจตนายัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนเข้าไปนั่นก็คือการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทใส่มาในพรก.กู้ด่วนโดยที่ไม่มีรายละเอียดของโครงการคุณสิริกัญญามองว่านี่คือการตีเช็คเปล่าเพราะว่ายังไม่มีโครงการใดๆอยู่ในแผนเลยคุณภราดรก็ชี้แจงประเด็นนี้นะคะบอกว่าเรื่องเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนอยู่ที่คนจะมองแต่วันนี้ประชาชนบ่นกันเสียค่าไฟแพงเพราะไฟฟ้าผลิตมาจากฟอสซิลแก๊สธรรมชาติราคาแพงค่าไฟจึงแพงไปด้วยดังนั้นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาดที่เน้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีความจำเป็นส่วนข้อกล่าวหาจากฝ่ายค้านที่บอกว่าเหมือนกับเป็นการตีเช็คเปล่านั้นคุณภราดรบอกว่าผมว่ามันรุนแรงเกินไปเพราะได้วางแผนอย่างรอบคอบต่อการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแล้วนอกจากนี้การใช้เงินก้อนแรกวงเงิน 1.7 แสนล้านในช่วง4เดือนเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องเยียวยาประชาชนในช่วงสั้นๆจำเป็นต้องช่วยประชาชนก่อนโดยเงินก้อนนี้จะถึงมือประชาชนในทุกเม็ดย้ำว่าทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการตั้งกระทู้ถามสดกันแบบเดือดมากเลยทีนี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะวงเงินกู้ก้อน 200,000 ล้านในพรก.กู้เงินนี้จะถูกนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังเงื่อนไขดีๆนะเดี๋ยวหลายคนที่รออยู่จะพลาดได้นะคะวันนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะพูดถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพที่รวมเอาสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเข้าไปด้วยกันโดยมีแผนที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้ง2ระบบพร้อมกันในวันที่25พฤษภาคมนี้ตั้งเป้าจะเริ่มใช้จริงวันที่1มิถุนายนคือใช้จ่ายได้จริงๆโดยจะแบ่งการใช้จ่ายออกเป็น2เฟสช่วงละ2เดือนจำนวนเงิน 2,000 บาทรวมเป็น 4,000 บาทค่ะส่วนจำนวนของผู้ได้สิทธิ์ยังไม่มีการกำหนดแต่ตัวเลขคร่าวๆเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า43ล้านคนนะคะส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีอยู่ประมาณ1,400,000 ถึง 1,500,000 แห่งทั่วประเทศโดยที่จะไม่มีการแยกกันจัดการสิทธิ์ของลูกค้าทั้ง2กลุ่มในระบบที่มีการแตกต่างกันอีกต่อไปแล้วทีนี้มาดูเกณฑ์คุณสมบัติ คือจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยดังนั้นโครงการนี้ก็จะเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะเกณฑ์ก็จะดูเรื่องสินทรัพย์โดย1บุคคลจะได้สิทธิ์ประเภทเดียวนะคะระบบก็จะมีการตรวจสอบจับคู่ฐานข้อมูลของคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยอัตโนมัติเลยสำหรับใครที่ถือบัตรคนจนแบบเดิมจะได้วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนแต่จะไม่ใช่การสมทบของรัฐบาลแบบ 60-40 เหมือนกับประชาชนทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าคือท่านเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลเขาก็ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษในช่วง2เดือนแรกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะถ้าเป็นรุ่นเก่าเราจะได้รับวงเงินทุกเดือนอยู่แล้วคือ300บาทต่อเดือนทีนี้รัฐบาลเขาจะเติมเข้าไปให้อีก700บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนไปก่อนระหว่างที่กำลังตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาใหม่ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะคะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่เลยจะได้รับ 2,000 บาทใช้ใน2เดือนก่อนสัดส่วนที่รัฐบาลจะช่วยคือรัฐจ่าย60ประชาชนจ่ายอีก40ก็สมทบเข้าไปส่วนโครงการเฟสที่2หรือว่าช่วงที่2นี้ก็จะเติมเงินให้ 2,000 บาทเป็นช่วงเวลา2เดือนคือเดือนละ 1,000 คนที่ได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นคนที่ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เท่านั้นส่วนสิทธิ์คนละครึ่งก็จะได้รับการจ่ายเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะก็จะมีเงื่อนไขการใช้จ่ายแบบเดียวกับโครงการรอบแรกเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รอลงทะเบียนอยู่ก็รอติดตามดีๆนะคะวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องไปลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยค่ะขยับมาที่บรรยากาศการเลือกผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของผู้ว่าชัดชาติท่านแย้มๆออกมาแล้วว่าแนวโน้มโอกาสลงต่อค่อนข้างสูงนะคะวันนี้ผู้ว่าชัดชาติประชุมกับหัวหน้าส่วนกทม.เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะคือท่านก็เปิดใจหลายเรื่องเลยแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวด้วยว่าเมื่อไหร่ท่านจะประกาศชัดเจนว่าจะลงชิงผู้ว่ากทม.เมื่อไหร่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่ายอมรับมีโอกาสสูงที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ทำงานให้ต่อเนื่องได้นะคะแต่ตอนนี้ขอทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทม.ให้ดีที่สุดก่อนจนกว่าจะครบวาระแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งส่วนทีมบริหารส่วนใหญ่ยังเป็นชุดเดิมค่ะแต่อาจจะพิจารณาเรื่องตัวบุคคลที่จะมาเป็นที่ปรึกษาอีกครั้งในอนาคตนักข่าวก็ถามว่ารอบนี้ท่านจะแลนสไลด์เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนหรือเปล่าผู้ว่าบอกเลยบอกพูดตรงๆนะไม่มีทางเพราะว่าผลเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดก็เห็นชัดเจนว่าคือส้มกวาดไปทุกเขตคือพรรคประชาชนเขาก็มีความเข้มแข็งมากได้รับความนิยมในพื้นที่กทม.นะคะดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นผู้ว่าชัดชาติบอกเราก็ต้องทำให้เต็มที่โดยไม่มองใครเป็นศัตรูแต่เสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนเป็นคนตัดสินใจถ้าเกิดเราได้กลับมาทำงานต่อก็จะนำเอานโยบายดีๆของคนอื่นมาใช้ได้หรือถ้าเกิดเราไม่ได้กลับมานโยบายของเราที่เป็นประโยชน์คนอื่นก็จะนำไปใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาตามคดีเซียนพระโทนบางแคกันก็บอกว่าเขาจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วช่วงหน้าค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Addict
3: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรนะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มาติดตามคดีเซียนพระโทนบางแคนะคะวันนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบค่ะไปให้ปักคำเพิ่มเติมนะคะแน่นอนกองทัพสื่อนี่ไปปักหลักทำข่าวกันเพียบเลยที่กองปราบค่ะแต่ว่าช่วงของการรอโทนบางแคเดินทางเข้ามาปรากฏว่าผู้สื่อข่าวนี้เขาก็สังเกตเห็นรถคันหนึ่งนะคะคือรถยนต์เอาผาดหมายเลขทะเบียน51จังหวัดสงขลาเอ๊ะมันก็คุ้นๆนะเหมือนเป็นรถของอดีตตำรวจระดับสูงคนหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่รถใครที่ไหนรถของบิ๊กโจ๊กนะคะเดินทางเข้ามาที่กองปราบด้วยค่ะนักข่าวก็เลยต้องย้ายวงไปถามบิ๊กโจ๊กก่อนเลยว่าเอ๊ะท่านมาทำไมคะคือปรากฏว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าวันนี้ก็เดินทางมาให้ปากคำในคดีของอดีตลูกน้องพันตำรวจโทคลิฟปริยะเกตกับพันตำรวจเอกอาริศไปแจ้งความข้อหาถูกทำลายร่างกายไปก่อนหน้านี้ที่บิ๊กโจ๊กไปตบบ้องหูนะคะครั้งนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่านำเอาพยานหลักฐานเอกสารต่างๆมาด้วยแล้วก็เชิญแพทย์ผู้รักษามาให้ข้อมูลเพื่อประกอบสำนวนค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็ไม่ได้ทราบมาก่อนนะว่าวันนี้นักข่าวจะมารอทำข่าวของโทนบางแคแต่ก็นักข่าวก็เลยถามต่อเลยเอาแล้วท่านรู้จักไหมเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกับโทนมาก่อนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของคดีของบิ๊กโจ๊กนะคะท่านก็ยืนยันว่าไอ้ที่มาเนี่ยไม่ได้รู้หรอกว่ามีคดีใหญ่อยู่จากนั้นประมาณ 10:30 ที่ศูนย์รับแจ้งความตำรวจสอบสวนกลางค่ะในโทนทองสุขแก่นหรือว่าโทนบางแคก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความคุณเฉลิมชัยศรียุพักมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้เอาเอกสารหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยหลังจากมีกระแสข่าวว่าโทนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับขบวนการเซียนพระที่ร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทวันนี้โทนบางแคเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะยืนยันว่าเหตุผลที่มาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ไม่ได้ร้อนตัวแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ได้จะหลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากได้รับข้อมูลการแถลงข่าวของมาดามเก่งซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะและบิ๊กเต่าบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกดำเนินคดีเป็นรายที่3แต่จากการสอบถามพนักงานสอบสวนวันนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับตนเองเลยอยากจะบอกว่าที่มาก็พร้อมให้ความร่วมมือและถ้าหากมีการดำเนินคดีจากบุคคลที่ไปเอ่ยชื่อตนเองตามสื่อต่างๆนะคะก็พร้อมที่จะเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นตอนนี้มีมากกว่า9คนแล้วแต่ทนเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ส่วนการชี้แจงของมาดามเก่งซึ่งเป็นผู้เสียหายก็เป็นเจ้าหนี้ของในทนบางแคยอมรับว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ตรงกันและบางส่วนที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะตัวเลขที่ติดหนี้ทนบางแคยอมรับว่าเป็นหนี้จริงกว่า800ล้านบาทแต่มีการทำสัญญาอย่างถูกต้องจนถึงปี2573จ่ายล่วงหน้าไปแล้วจนถึงปี70แล้วส่วนที่ถูกพาดพิงว่ามีการเอาทรัพย์สินไปค้ำประกันแล้วก็ทรัพย์สินมีมูลค่าต่ำกว่าเงินที่ให้กู้ยืมนั้นอย่างเช่นพระก็ยืนยันนะคะอย่างตึกที่ใช้ค้ำประกันทนบางแคบอกว่าตึกนี้มันมีมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทนะตัวเขาเป็นคนซื้อเป็นคนตกแต่งเองแต่คนที่มาประเมินราคาตึกดันไปประเมินราคาต่ำกว่ามาตรฐานค่ะจากนั้นก็เลยมีการไปปรับโครงสร้างหนี้จาก100ล้านบาทขอเพิ่มอีก20ล้านส่วนที่บาดามเก่งบอกว่าตนเองเนี่ยเอารถเบนลี่ไปใช้ก็ยืนยันว่าเป็นคนซื้อจริงมีการผ่อนชำระไปจนหมดแล้วรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นแบรนด์เนมทุกอย่างด้วย ทวนบางแคยังเล่าย้อนไปถึงกระแสข่าวที่ว่าตำรวจจะออกหมายจับเซียนพระแล้วมีการประสานคุณป๋องสุพรรณที่เป็นคนสนิทกับท่านผู้การจรูญเกียรตินะคะขอพบแบบตัวต่อตัวประสานไปถึง2ครั้งแล้วก็ไม่มีการตอบรับจนกระทั่งวันที่10เมษายนพี่ป๋องโทรมาหาแล้วก็แจ้งว่าบิ๊กเต่าบอกให้มาพบที่สำนักงานมีอะไรก็ให้ไปคุยไปเคลียร์ให้มันจบๆไปแต่ปรากฏว่าที่สำนักงานบิ๊กเต่ามีคู่กรณีอยู่ด้วยวันนั้นการเจรจาก็ไม่เป็นผลนะคะล้มเหลวไปค่ะคุณโทนยืนยันว่าการรู้จักกับมาดามเก่งไม่เคยคุยธุรกิจกันในวงเล่าทุกครั้งเวลาคุยกับมาดามเก่งคือจะมีทนายความของมาดามเก่งอยู่ด้วยและมีการทำร่างสัญญาให้ตลอดส่วนตัวเรื่องหนี้ยินดีชดใช้ทุกบาทส่วนที่อันโอกิซึ่งมีชื่อว่าไก่เกลี่ยไปแล้วกับมาดามเก่งคือโทนบางแคบอกว่าอันเขาเป็นน้องรักรู้จักกันอยู่ในวงการพระนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นขบวนการการต่างคนก็ต่างทำมาหากินแล้วก็ยังฝากถึงมาดามเก่งว่าตนเองยังรักยังเคารพเหมือนเดิมจะใช้หนี้ให้หมดตามสัญญาอย่างแน่นอนเจ้าตัวก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้จะไม่ขอให้สัมภาษณ์อีกแล้วจะขอกลับไปทำมาหากินเพราะว่าทุกวันนี้เสียชื่อเสียงมากอยากจะขอให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังจากที่ตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะคะอาจากคดีของโทนมาดูอีกเรื่องนึงที่สวนสัตว์พาต้าเขาโพสต์ตามหามีคนเข้ามาขโมยสัตว์ถึงในสวนสัตว์เลยเหตุการณ์เกิดเมื่อ1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคนร้ายเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอายุประมาณ 25-35 ปีนะคะเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ช่วงประมาณ 10:40 นาทีแต่งกายคือใส่เสื้อคลุมผูกเอวแล้วก็สะพายเป้สีฟ้าข้างในมีลูกลิงกระรอกฝากเอาไว้ที่จุดขายบัตรต่อมาช่วง 11:00 นผู้หญิงที่มาด้วยกันนะคะคือใส่ผมสั้นใส่แว่นใส่เสื้อกล้ามเอาเสื้อคลุมที่ผูกเอวมาคลุมตัวเพื่อปกปิดรอยสักที่แขนขวาด้วยเหมือนกับอำพรางจากนั้นประมาณสัก 11:00 นิดๆก็ลงมืองัดตู้สัตว์เลื้อยคลานแล้วคงงัดด้วยมือเปล่าด้วยนะใช้เสื้อคลุมอำพรางการมองเห็นค่ะผู้ชายอีกคนนึงที่มาด้วยกันเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันเลยแต่ว่าไปทำอีกตู้นึงจากนั้นก็ไปจับกิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์ลายเสืออย่างละ1ตัวแล้วเอาใส่กระเป๋าเป้สีฟ้าที่สะพายมาจากนั้นก็รีบเดินออกจากจุดแล้วก็ไปรับลูกลิงกระรอกที่ฝากเอาไว้แล้วก็พากันหลบหนีไปคือพฤติกรรมของคนร้ายทั้ง2รายกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หมดอย่างชัดเจนเลยโหกล้ามากเลยนะคะทางสวนสัตว์เนี่ยเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สน.บางยี่ขันเรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดนี้ทางเพจระบุ ข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าขอฝากให้คุณทั้งสองรู้เอาไว้นะว่าสัตว์ของสวนสัตว์พาต้าไม่ต่างกับหมาของจอห์นวิกใครเคยดูหนังของจอห์นวิกก็จะรู้ว่าเขามีสุนัขคู่ใจใช่ไหมจะเป็นพิทบูลกับบีเกิลอ่ะคือสองคือพิทบูลมันเป็นนักโจมตีอยู่แล้วอ่ะเออแล้วก็บีเกิลนี่ก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของมากก็คิดว่าคงจะพยายามเปรียบเทียบว่าไอ้ที่เอาไปเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะอยู่กับมันได้อย่างสงบสุขนะคะล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตมานะคือคนร้าย2รายนี้ถูกจับได้แล้วนะคะทราบชื่อคือนายไรวินอายุ26ปีและนางสาววริศราอายุ27ปีเขาเป็นสามีภรรยากันไปถูกจับแถวๆบ้านพักที่ถนนกำแพงเพชรค่ะก่อนจะขยายผลตรวจค้นภายในห้องพักอพาร์ตเมนต์ในซอยโกสุมร่วมใจเขตดอนเมืองแล้วก็ไปเจอของกลางจริงๆลิงกระรอกมีชื่อว่าน้องมาร์ช1ตัวกิ้งก่าจระเข้1ตัวสลาแมนเดอร์ลายเสือสีเหลือง1ตัวมีงูเลี้ยง5ตัวมีแรดคูน1ตัวหูเอาไปเยอะมากมีเต่าบก1ตัวสัตว์เลี้ยงอื่นๆหลายชนิดเป็นสัตว์เอ็กโซติกนะคะก็คือเป็นสัตว์แปลกๆส่วนหนึ่งขโมยมาจากสวนสัตว์ดังย่านปิ่นเกล้าด้วยตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับในพื้นที่บอกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ชอบหอบหิ้วสัตว์เข้าไปในพื้นที่ที่มีการจำหน่ายยาเสพติดค่ะแล้วก็ไปเจอของกลางนะคะมีประวัติเคยก่อเหตุขโมยสัตว์ในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องก็ถูกจับกุมไปในท้ายที่สุดขณะที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีบอกว่าการกระทำในลักษณะนี้ไม่เพียงแค่การลักทรัพย์เท่านั้นแต่ยังมีการเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยเป็นภัยต่อสังคมเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ต้องขยายผลไปถึงเครือข่ายลักทรัพย์สัตว์แล้วก็เส้นทางค้ายาเสพติดที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดูเรื่องของปลากระป๋องไม่ตรงปกนะคะล่าสุดวันนี้ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปิดโรงงานชั่วคราวแล้วโรงงานที่ทำ ปลากระป๋องแล้วก็เอาปลานิลมาใส่นี่แหละค่ะโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะบอกว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องปลานิลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้รับรายงานจากท่านผู้ว่าสมุทรสาครว่าจากการตรวจสอบอุตสาหกรรมของจังหวัดพบว่าโรงงานดังกล่าวมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วก็แก้ไขให้ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการก่อนผลิตอาหารต่อไปส่วนเรื่องความผิดที่เอาปลาที่มันไม่ตรงกับฉลากมาใส่ก็คือเบื้องต้นนี่ผลทางการยังไม่ออกมานะปลานิล นะคะก็จะเข้าข่ายผลิตอาหารปลอมตามพรบอาหาร2522นะคะก็มีโทษตั้งแต่จำคุก6เดือนไปจนถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทแสดงฉลากไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการปรับปรุงสถานที่กระบวนการผลิตให้ถูกต้องก็สามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งได้ค่ะแล้วก็ฝากถึงผู้บริโภคนะใครที่เจอปัญหาในลักษณะนี้แจ้งไปได้นะคะปิดท้ายกันที่ความคืบหน้าของการพบไวรัสฮันตาบนเรือสำราญที่เนเธอร์แลนด์ค่ะหลังเดินทางจากทางใต้ของประเทศอาร์เจนตินาสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่อาร์เจนตินากำลังเร่งสอบสวนต้นตอการระบาดบนเรือสำราญอยู่นะคะโดยไวรัสชนิดนี้จะแพร่กระจายด้วยการสูดดมมูลหนูที่ปนเปื้อนและแพร่กระจายสู่คนได้แต่เกิดขึ้นได้ยากและจะเกิดขึ้นเฉพาะการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นมีสมมติฐานว่าน่าจะเกิดจากสามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะเป็น2ใน3คนที่เสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อระหว่างไปชมดูนกที่เมืองอูซัวย่ารัตติเอราเดลฟูเอโกในอาร์เจนตินาแล้วก็ขึ้นเรือมาด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปสถานที่กำจัดขยะระหว่างทัวร์ดูนกก็อาจจะไปสัมผัสกับหนูที่เป็นพาหะของโรคได้ค่ะแต่จากการตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบก็ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อมาก่อนนะคะโดยองค์การอนามัยโลกบอกว่าผู้เสียชีวิตจากการระบาดบนเรือที่นี่ยังคงที่3รายส่วนเรือนี้เป็นศูนย์กลางของการระบาดก็ยังลอยลำอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งของรัฐกาบูเวดีแล้วก็มีผู้โดยสารเกือบ150คนอยู่บนเรือกำลังจะเดินทางไปยังหมู่เกาะกานาเรียสและอาจที่เป็นแคว้นปกครองตนเองของสเปนต่อไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับข่าวค่ำวันนี้ล่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
12: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44วันนี้เวลา8:57 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเสด็จออกหน้าวังสาปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44ครั้งที่4ปีงบประมาณ2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีอุปนายกสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราอาจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันธนีพาสุขรองอธิการบดีและกรรมการเลขานุการสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานผู้แทนผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมการประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันในเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการโดยมีระเบียบวาระสำคัญในครั้งนี้อาทิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการอนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฉบับที่3ปีงบประมาณ2570-2574ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารบุคลากรและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางการอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบันMyTCAST ฉบับที่6การอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2568ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรอบแอดมิชชั่นคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักวิชาเกษตรนวัตตั้งแต่วันนี้ถึง12 พฤษภาคม 2569ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdti.ac.th และสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.mytcast.com หรือสอบถามข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์โทร022800551ค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2568และพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าอิมครานิบ100จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศวันนี้เวลา8:57 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ในการพระราชทานรางวัลศรีสว่างควัตประจำปีพุทธศักราช2568แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์โครงการรางวัลศรีสว่างควัตเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสืบสานพระปณิธานในการส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกท้องถิ่นห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานจัดขึ้นครั้งแรกในปี2564และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
สำหรับรางวัลศรีสว่างควัตประจำปีพุทธศักราช2568ได้แบ่งการสรรหาสถานพยาบาลออกเป็น4ประเภทโดยมีหน่วยงานเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน12หน่วยงานแบ่งตามประเภทรางวัลดังนี้ประเภทโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชระดับรพศได้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายประเภทโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชระดับรพทได้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสประเภทโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชระดับรพช.ได้แก่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสต.ได้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและรางวัลสำหรับโรงพยาบาล8แห่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายแบ่งตามประเภทโรงพยาบาลประกอบด้วยประเภทโรงพยาบาลศูนย์ระดับรพศได้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลชลบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีประเภทโรงพยาบาลทั่วไประดับรพทได้แก่โรงพยาบาลสุโขทัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยและโรงพยาบาลมการักษ์อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีประเภทโรงพยาบาลชุมชนระดับรพช.ได้แก่โรงพยาบาลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงพยาบาลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสต.ได้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านคลองพลูอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสว่างควัตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะและทุ่มเทเพื่อประโยชน์สูงสุดอันเกิดแก่ประชาชนสืบไป

ากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าเฝ้ารับพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมพรานิป100ในโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จำนวน 690,000 เม็ดเพื่อนำไปเกื้อกูลประโยชน์และจัดสรรแก่ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศตามพระประสงค์ต่อไปสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมพรานิป100ถือเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568และได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสว่างควัตประจำปีพุทธศักราช2568และนิทรรศการงานวิจัยตำรับยาที่ทรงวางรากฐานและทรงสนับสนุนการวิจัย

0: ระจายยาตามมาตรฐานสากลพร้อมกับทอดพระเนตรนวัตกรรมเอเทอร่ามหัศจรรย์มหาหงส์จากเง่าสู่ดอกสู่เวชสำอางบำรุงผิวหน้าด้วยนาโนเทคโนโลยีและลิควิดคริสตัลที่เป็นผลงานการวิจัยจากโรงงานเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รางวัลเหรียญทองแดงจากงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ2569วันที่3ถึง6ธันวาคม2568ณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วยและนวัตกรรม Domesticus คว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ NRCT Honorable Mention Award Domesticus คือเวชสำอางนาโนจากจิ้งหรีดไทยซึ่งเป็นการยกระดับแมลงกินได้สู่ผลิตภัณฑ์ความงามมูลค่าสูงต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นผลงานการวิจัยจากโรงงานเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก
1: วันนี้พลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจำนวน109ไร่เมื่อปี2521และก่อตั้งเป็นศูนย์ในปี2524เพื่อจัดทำแปลงไม้ผลสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามหลักการเกษตรในลักษณะศูนย์พัฒนาไม้ผลไว้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรผลการดำเนินงานของศูนย์ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าตามลำดับทั้งในด้านงานทดสอบและพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านพืชด้านการจัดการแหล่งน้ำและด้านการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้จากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโครงการศูนย์โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนท้องถิ่นตลอดจนขยายผลให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนอาทิแปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนกว่า25สายพันธุ์และทุเรียนทรงปลูกแปลงไม้ผลพื้นเมืองจันทบุรีอาทิเงาะมังคุดลองกองแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศแปลงเรียนรู้การจัดการ GAP ของทุเรียนและแปลงวิจัยการสังเคราะห์การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียน
0: จากนั้นองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกณหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่การเกษตรเขื่อนและอ่างกักเก็บน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยในห้วงวันที่1มีนาคมถึง4พฤษภาคม2569มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจำนวน42วันรวม195เที่ยวบินและมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.24 พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จำนวน 16,410,000 ไร่นอกจากนี้องคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ซึ่งจะใช้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงระยะที่3คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2572ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีให้ดำเนินติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

0: หน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัทไทยเยอรมันมีดโปรดักต์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดเทพธิดารามวัดนางนองกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดอาสาสงครามจังหวัดสมุทรปราการวัดแคนอกวัดสะพานสูงวัดบางเลนเจริญวัดละหานและวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและศาลแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดห้วยพุทธวัดโคเบี้ยวจังหวัดสงขลาวัดเทวปราสาทวัดห้วยแก้ววัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรวัดสง่างามจังหวัดสุรินทร์และวัดลำดวนจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทไทยรุ่งเรืองมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริษัทท่าทรายกนก 2,000 จำกัดแพทยสภาและแพทยสมาคมโรงพยาบาลจักษุรัตนินและมูลนิธิ CBA ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัด3พระยากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 การประปาส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโกสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีรวมจำนวน8รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันมีข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระตงจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษากรุงเทพมหานครตลอดจนประชาชนทั่วไปจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลทรงส่งเสริมให้หันมาทำงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 20:00 นขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะ จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแททอดกรอบ
2: อุ๊ย
3: สวัสดีครับ
2: วินจะปะทะกุย
3: อุ๊ยเขาเป็นไรอ่ะ
2: เป็นการบิ้วบรรยากาศเข้าสู่ EFM Fandom Live นะคะดีเจน้องแมนค่ะ
3: ดีเจน้องเซฟนะจ๊ะ
2: ค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะในค่ำคืนฝนตกที่เดี๋ยวเราจะต้อนรับสองสาวแอปเปิลมิมนั่นเองแล้วก็วันนี้โหด้านล่างของตึกแกรมมี่ที่ล็อบบี้เนี่ยทักทายด้วยนะคะก็คือมีแฟนๆเขามารอเจอแอปเปิลมิ
3: ม
2: รอเจอทั้งในรายการด้วยเพราะว่าเราจะมาดูจอใหญ่ด้วยกันตรงล็อบบี้ตึกแกรมมี่แล้วก็เดี๋ยวหลังรายการเรามีรวมพลด้วย
3: โหเรียกว่าอิ่มๆเลยวันนี
2: ้ค่ะหลายคนบอกว่าอโศกนะแล้วก็เป็นอโศกตอนเย็นหลังเลิกงาน
3: ฝนตกด้วย
2: ฝ่าฝนมามันคือความรักทั้งนั้นที่แฟนๆเขาเดินทางกันมาเพื่อจะมารอเจอทั้งคู่นะคะ
3: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากแฮชแท็กก่อนเลยนะครับเป็นแฮชแท็ก Apple Mim X Fandom Fanfiction นะครับส่วนคีย์เวิร์ดวันนี้เป็น Apple Mim @EFM Fandom นะจ๊ะ
2: ค่ะแล้วใครที่อาจจะกำลังรออยู่อยากจะหาอะไรขบเคี้ยวขบเคี้ยวทาน
3: มีเหรอ
2: ไม่อยากจะพูดเลย
3: พูดสักหน่อย
2: โกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบ
3: ว้าว
2: อันนี้ของคนแต่ว่าอาหารสุนัข ก็มีเช่นกันนะคะเรามีอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทด้วย
3: นี
2: ่เป็นความดีใจอ่ะที่คุณลูกค้า
3: น่ารักมาก
2: walk in เข้ามาเรื่อยๆเรายังคงเปิดรับเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้มีที่ว่างเยอะเลย
3: ได้ประมาณสัก 20-30 ตัวเลย
2: เกินถึง100ตัวเลย
3: โอ้เหรอ
2: บางทีเอามาแปะหน้าดีเจแล้วก็ได
3: ้ได้หมด
2: ตรงนี้เป็นพื้นที่โฆษณาได้นะคะ
3: โอ้โหนี่ลงทุนมากเลย
2: ตัวเลย
3: ได้เลย
2: อ่ะแฮชแท็กวันนี้นะคะ Apple Meme X Fandom Fanfic นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ด Apple Meme @EFM Fandom
3: ครับผมซึ่งวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆก่อนที่เราจะเข้าสู่แฟนฟิคชั่นเนี่ยจะบอกว่าแฟนๆของ Apple Meme เนี่ยอย่าลืมนะโทรมาลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์02-665-8373นะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าผู้โชคดีเนาะให้ Apple Mim เนี่ยโทรกลับไปหาพูดคุยกันแบบสดๆหน้าใหม่เลย
2: ใช่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจากแฟนฟิกทั้ง100บวกๆเรื่องเราเลือกมา5เรื่องที่จะมาอ่านในรายการกันแล้วก็แน่นอนนะคะเจ้าของแฟนฟิกก็จะได้เป็นกิฟต์อะเวย์แบบน่ารักนี่เป็นที่ระลึกนะคะเป็นรูปน้อง Apple น้อง Mim แล้วก็มีคีย์วิชวลของ EFM Fandom Live ของเราด้วย
3: ให้ไปพร้อมกับลายเซ็นด้วยนะจ๊ะ
2: ได้แล้ว
3: อ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยไหมพี่แนน
2: ได้เลยค่ะพี่เซฟลุยเลย
3: เริ่มเลยนะจ๊ะเป็นฟิกชั่นเรื่องแรกละกันนะครับโดยจริงๆเรื่องแรกเนี้ยผมอ่านชื่อนึกว่าเป็นหนังผีเลยนะ
2: เออคล้ายๆ
3: ใช่ไหมชื่อเรื่องว่าบ้านเช่าหมายเลข9ครับคุณผู้ฟังนามปากกาคือคุณฟ้านั่นเองเขาบอกว่าเทียสถาปนิกสาววัย30ปีผู้ยึดถือเหตุผลและหลักการย้ายจากคอนโดเพื่อหาที่สงบทำงานได้พบกับบ้านหมายเลขที่9บ้านเช่าที่ดีและราคาถูกผิดปกติและเธอคือผู้เช่าคนที่9ไม่นานก็เกิดเรื่องประหลาดเหนือธรรมชาติแต่เทียยังคงอธิบายทุกอย่างด้วยวิทยาศาสตร์จนคืนหนึ่งเธอเกือบประสบอุบัติเหตุแต่มีมือเย็นเฉียบของใครบางคนช่วยเอาไว
2: ้
3: เช้าวันต่อมาเธอได้พบกับพลาววิญญาณหญิงที่ติดอยู่ในบ้านเป็นเหตุผลที่ผู้เช่าก่อนหน้าหนีไปทั้งหมดเทียพยายามไล่เธอออกไปทุกทางจนหลวงตาเอ่ยปากว่าเขาไม่ได้มีจิตอาฆาตเขาแค่ติดอยู่ที่นี่เพราะบ่วงบางอย่างอยู่ร่วมกันไปเถอะ
2: หลวงตาดูลิ้นครับครับปาก
3: หลวงตาอาจจะเป็นคนใต้นิดนึงนะครับผมและยังได้รู้ว่าพลาวเป็นคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้เทียจึงต้องยอมพร้อมกับตั้งกฎการอยู่ร่วมกันแต่การอยู่ร่วมกันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าพลาวบอกว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองตายได้ยังไงและยังไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้เทียคนที่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีคำตอบจึงเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้จากผู้เช่ากับวิญญาณกลายเป็นคู่ร่วมทางที่ต้องตามหาความจริงในอดีตเพื่อไขปริศนาการตายของพลาวและหาทางปลดปล่อยเธอบางทีสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดไม่ใช่แบบแพลนแต่คือความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นระหว่างคนเป็นกับคนที่ควรจากไป มีทิ้งท้ายให้ด้วยนะ
2: เป็นการสืบสวนสาเหตุการตายคือไปช่วยผีซะอย่างนั้น
3: ครับผมก็คือเอาหลวงตาไปแล้วแต่ว่ายังไม่อยู่เขาต้องการหารู้จริงๆว่าเขาตายได้ยังไง
2: เออก็เป็นเรื่องที่สมควรจะมี EP 2ต่อให้เราได้รู้กันหน่อย
3: นะคุณฟ้านะฝากด้วย
2: ค่ะแล้วก็say hi to all our international fans in the YouTube live chat นะคะ right now we are reading fan fictions written based on Apple and Mim and we have 5 of them now we are at number the fan fiction number 2แฟนฟิกชันเรื่องที่2นะคะยังเป็นชาวนี้ไหมครับน้องเซ
3: ยังเป็นชาวนี้จ้ะ
2: โอเคแปลว่าจะเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนเหมือนเดิมนะคะชื่อเรื่องว่าเพลงเดิมกับเราที่ไม่เหมือนเดิมจากนามปากกาพระจันทร์ยิ้มค่ะบางเพลงไม่ได้มีไว้ฟังให้จบแต่มันมีไว้เพื่อพาเรากลับไปหาใครบางคนปุนเคยเชื่อว่าการเวลาจะพาใครบางคนเลื่อนหายไปจากชีวิตได้รวมถึงเนยคนที่เคยยืนอยู่ข้างกันในวันที่ธรรมดากลับมีความหมายความทรงจำของพวกเขาผูกอยู่กับคอนเสิร์ตหนึ่งท่ามกลางแสงไฟเสียงเพลงและฝูงชนมีเพียงมือที่จับกันแน่นและสายตาที่ไม่ต้องการคำอธิบายแต่สุดท้ายความสัมพันธ์นั้นก็จบลงไม่ใช่เพราะหมดรักแต่จบลงเหมือนหลายๆความสัมพันธ์เงียบๆและไม่มีคำอธิบายเวลาผ่านไปปุนใช้ชีวิตต่อคิดว่าตัวเองลืมได้แล้วจนกระทั่งเพลงเดิมดังขึ้นอีกครั้งเพียงท่อนฮุกสั้นๆทุกอย่างก็ย้อนกลับมาชัดเจนเหมือนเธอไม่เคยหายไปไหนเลยจากวันนั้นปุนถึงได้รู้ว่าเธอไม่เคยลืมเนยได้จริงๆไม่ใช่ความคิดถึงที่อยากย้อนกลับไปแต่เป็นความรู้สึกที่อยู่เงียบๆในทุกวันเธอไม่เคยลบเพลงนั้นออกจากเพลย์ลิสต์ไม่ใช่เพราะลืมไม่ได้แต่เพราะไม่เคยอยากลบแม้จะรู้ดีว่าเพลงจะพาเธอกลับไปได้แค่ในความทรงจำและไม่มีวันพาใครคนนั้นกลับมาแต่เธอก็ยังเลือกฟังมันซ้ำๆเพราะบางเพลงไม่ได้มีไว้ฟังให้จบแต่มันมีไว้เพื่อคิดถึงใครบางคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีวันได้กลับไปหาเขาอีกเลย
3: โหดีๆนะ
2: เฮ้ยมันมีความเศร้ามันมีความหม่นอยู่ในเรื่องนี้นะอยากรู้จังเลยว่าเพลงที่เขาฟังซ้ำๆมันคือเพลงอะไร
3: แล้วเพลงก็มีความหมายด้วยเนาะมันพาเรากลับไปถึงความทรงจำในอดีตได้จริงๆอะ
2: ดอมนี้ถ้าแบบเดาได้แล้วแชร์กันมาหน่อยคุณคิดว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไร
3: ครับผม
2: ครับผม
3: อ่ะเดี๋ยวไปจดหมายที่ไม่ใช่สิฟิกชันที่3ของเรานะครับเด
2: ี๋
3: ยวมาในแนวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่ารักน่ารักบ้างดีกว่าพี่แนน
2: ได้อ่ะระหว่างเซฟเลือกซาวเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดแปลคอมเมนต์ภาษาจีนหน่อยดีกว่าเพราะว่าแบบ we see a lot of Chinese มีแฟนแบบอินเตอร์แฟนชาวจีนเยอะเลยนะคะเขาบอกว่าเห่าเจียเห่าผิงอะไรเซฟช่วยหน่อย
3: ผิงลุงอู้เขียงฉีเขียวฉังหวาน
2: ผิงอ๋อเบิร์ดใช่ไหมที่อ่านพินอินได้ผิงรุ่นชูฉวนชื่อจงหวนว้าวช่องแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลย
3: โอ้โหอันนี้คือคำแปล
2: ใช่
3: โอ้เพราะว่านี้แบบแฟนคลับชาวจีนเยอะเหมือนกันครับเนี่ย
2: เยอะเลย
3: มีไหม
2: มีอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
3: ได้เลยเพราะเราแปลไปด้วยเลยสดๆกันตรงนี้นะ
2: อีหยันใช่ป่ะเบิร์ดอีหยันอีหยันขั้นกว่าชูจู่โตชูชูตัวชื่อชูเหรินทุกคนที่ฉันเจอล้วนเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาว่ะ
3: เฮ้ยไม่น่าเชื่อ
2: คนหน้าคุ้นตาเหรอ
3: เอาเหรออาจจะเป็นแบบว่าในแชทหรือเปล่าเขาคุ้นหน้าคุ้นตาก
2: ันใช่ใช่ใช่ไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาเรา
3: ไม่ใช่เรา
2: เอาเหรอโอเคอีกสักอันนึงก่อนไปเรื่องที่สาม
3: วอมเมน
2: เจนเตอร์เฮินหนูรี่เราทำงานหนักมากนะ
3: เฮ้ยสุดยอด
2: เนี่ยในแชททำงานหนักมากหรือเขาชมเราอะ
3: ไม่น่าใช่ หมายถึงคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาทำงานหนักมากหรือเปล่า
2: โอเคไปกันต่อเรื่องที่3ค่ะ
3: โอ้นี่ไงมีคนเขาบอกว่าโหเก่งจีนจัง
2: Pin in is the best EFM is the best channel yes agree
3: ผมชอบจังเลยเอ้าไปเรื่องที่3กันบ้างนะ
2: ครับ
3: ชื่อเรื่องว่าลูกสาวกำนันเขากลัวอยู่เรื่องเดียวนามปากกาชื่อว่าคุณคนคูคูเขาอ้อนยังไงเพ
2: ่นามปากกาจริง
3: เออน่ารักดีนะฮะเขาบอกว่าเริ่มต้นมาด้วยบทสนทนานี้เลยขอเทปพันตอไก่หน่อยครับ
2: คืออะไรอ่ะ
3: เออพันตอไก่คืออะไรอ่ะเทปพันตอไก่อันนี้อยากรู้นะระหว่างนี้นะฮะเขาบอกว่าชายหนุ่มเนี่ยสะกิดพูดคำนั้นจนคนที่นั่งเหม่ออยู่ถึงกับสะดุ้งแอปเปิลเอ่ยขอโทษที่ไม่ได้ยินเพราะเสียงไก่เสียงไก่ดังระงมราวกับพวกมันแข่งกันข้างหูเธอเขาหัวเราะหลังรับของแล้วเดินจากไปชีวิตลูกสาวเจ้าของซุ้มไก่ไขว่าง่ายทุกวันนี้แอปเปิลใช้ชีวิตเหมือนจ่าฝูงไก่เข้าไปทุกทีพาอาบน้ำไก่ผืนหนึ่งค่ะเธอเงยหน้าขึ้นมามองผู้มาใหม่อีกครั้งหญิงสาวใบหน้าหวานที่พกรอยยิ้มสวยกับตาใสแป๋วคู่นั้นช่างขัดกับมือขวาที่กระเตงอุ้มไก่ตัวใหญ่ตัวโตซะเหลือเกินแล้วบอกว่าลูกสาวกำนันบ้านไหนมาซุ้มไก่ได้ทุกวันแอปเปิลบ่นอุ๊บตั้งแต่อุ้มไก่มาตั้งแต่อุ้มไก่เป็นยายคนสวยคนนี้มาตั้งแต่อุ้มไก่เป็นยายคนสวยคนนี้ก็มาที่นี่ทุกวี่ทุกวันบ้านหนูนี่แหละไม่มีกฎข้อไหนห้ามลูกกำนันตีไก่ซะหน่อยหน้าหวานปากแจ๋วฉายานี้มิ้นพิสูจน์แล้วว่ามันมาไม่ใช่เพราะโชคช่วยระวังกำนันจะตีเข้าสักวันไม่เคยกลัวหรอกนะจะบอกให้ยังจะมายักคิ้วหลิวตาใส่กันอีกเคยกลัวอะไรบ้างล่ะเรานะก็มีอยู่อย่างนึงอะอะไรอะนิ้วเล็กชี้ไปถึงชี้ไปที่กลุ่มชายหนุ่มด้านในกลัวพวกนั้นมาจีบพี่ตาแป๋วที่แอปเปิลชอบมองช้อนขึ้นมาสบกันเป็นเพราะเมื่อกี้แน่จะกลัวทำไมก็รู้อยู่แก่ใจว่าพี่ชอบหนูแค่คนเดียว
2: อ๋อ
3: เข้าใจแล้วจังหวะที่ชี้ไปก็กลัวแบบหนุ่มๆมาจีบแต่สุดท้ายเนี่ยแอปเปิลก็เลยมาบอกว่า
2: ไม่ต้องกลัวหรอกยังไงก็ชอบคนเดียว
3: แต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะ
2: แ
3: ล้วสรุปคืออะไร
2: อะไร
3: เทปพันตอไก
2: ่เทปพันตอไก่คืออะไรคือเทปกาวชนิดพิเศษที่ใช้ในวงการไก่ชนผลิตจากผ้าฝ้ายหรือยางธรรมชาติมีลักษณะบางเหนียวและความยืดหยุ่นสูง
3: เฮ้ย
2: ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้ไก่ชนได้รับบาดเจ็บ
3: โอ้
2: คือเหมือนพันตรงขามันอะ
3: โอ้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยเนี่ยแล้วก็มีขายด้วยเนี่ยหรือเชื่อ
2: ใช่
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: อุ้ยเป็นข้อมูลที่อินไซด์มากนะสำหรับคนคูๆเขาอ้อนยังไงพี่เนี่ย
3: ครับ
2: เออเทพพันตองไก่อันนี้เธอได้ยินครั้งแรกเหมือนกัน
3: ใช่เพราะว่าไม่ได้แบบว่าครอบแค่เนื้อเรื่องนะคือเขามีอิเลเมนท์ที่อยู่ในนั้นด้วย
2: ครับผม
3: ไปกันต่อ
2: ไปกันต่อที่เรื่องที่4นะคะชื่อเรื่องว่ารอยเท้าสีขาวนำทางรักนามปากกาตินสู้ฉีเหรอเบิร์ดเหมือนไม่ใช่เหมือนเป็นภาษาต้องจีนหรือไต้หวันอะไรอย่างนี้ปะตินอ่ะเป็นตินสู้ฉีไปก่อนละกันถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะมิมเดินวนรอบหมู่บ้านในยามพบค่ำในมือถือแผ่นปลิวประกาศตามหาแมวสีส้มที่หายไปของเธอสายฝนเริ่มโปรยปรายทำให้กระดาษในมือเริ่มเปียกปอนและเลอะเลือนมิมสุดนั่งลงที่มานั่งในสวนสาธารณะที่มืดสลัวด้วยความท้อแท้ทันใดนั้นมีแมวสีขาวนวลตัวหนึ่งเดินเข้ามาคลอเคลียที่ขาของเธอมันคาบปลอกคอสีแดงที่คุ้นตามาวางไว้ตรงหน้ามิมก่อนจะเดินนำเข้าไปในพงหญ้าลึกท้ายหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีบ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปมิมเดินตามไปอย่างกล้าๆกลัวๆจนถึงรั้วไม้เก่าที่ผุพังแมวสีขาวตัวนั้นกระโดดข้ามรั้วเข้าไปมิมปีนตามเข้าไปจนพบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่บานสะพรั่งผิดธรรมชาติแอปเปิลคือหญิงสาวในชุดสีขาวที่ดูราวกับหลุดมาจากอีกยุคสมัยเธอกำลังอุ้มแมวสีส้มของมิมไว้ในอ้อมกอดอย่างอ่อนโยนแอปเปิลเงยหน้าขึ้นสบตามิมเธอไม่ได้พูดอะไรแต่เพียงแค่ส่งแมวคืนให้พร้อมกับยื่นดอกไม้สีขาวสะอาดตาให้1ดอกมิมรับแมวมาแนบอกด้วยความดีใจแต่เมื่อเธอก้มลงมองดอกไม้ในมือครู่เดียวแล้วเงยหน้าขึ้นใหม่ครั้งแอปเปิลและแมวสีขาวตัวนั้นก็หายไปท่ามกลางสายหมอกเสียแล้วทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมจาง
3: ๆ
2: อันนี้ก็เป็นลึกลับแต่ว่ายังไม่ได้ทำให้เราคาใจ
3: ครับผม
2: เพราะว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ไปสายนี้เขาใส่ลึกลับบ้านนี้เขาลึกลับกันนะเนี่ย
2: นั่นน่ะสิทำไมไปดูคลิปใน TikTok ดูหวานมากทำไมเรื่องลึกลับมากเลยอ่ะ
3: โอ้นั่นน่ะสิอ่ะเดี๋ยวไปอันสุดท้ายเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพี่เบิร์ตโอเคได้ฮะอันสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไปกี้แอบสปอยไปแล้ว
2: ฮะ
3: ชื่อเรื่องว่า Love Package Package นี้มีรักลองดูแนะนำปากกาโดยคุณ Chipple .T นะครับ
2: ครับ
3: เขาบอกว่าในปี2039ผู้คนเริ่มหันมาซื้อแพ็กเกจชีวิตเฮ้ยน่าสนใจเพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและไลฟ์สไตล์ Apple เป็นไลฟ์โปรโตไทป์ทีเซอร์นักรีวิวชื่อดังที่ทดลองใช้แพ็กเกจชีวิตมามากมายแต่ยิ่งทำเธอยิ่งรู้สึกว่าชีวิตพวกนั้นถูกสร้างมาเพื่อให้ดูดีสำหรับคนอื่น มากกว่าจะได้อยู่จริงนะฮะเธอสะดุดตากับแพ็กเกจของมิ
2: ม
3: แพ็กเกจชีวิตเรียบง่ายลดโซเชียลมีเดียและอยู่กับตัวเองมากขึ้นแม้จะเปิดให้ใช้ฟรีแต่กลับไม่มีใครสนใจพอ Apple ติดต่อไปจึงได้รู้ว่ามิ
2: ม
3: เนี่ยเป็นนักออกแบบชีวิตมือใหม
2: ่
3: เธอมองว่าแพ็กเกจเนี้ยยังไม่พร้อมลงตลาดแต่ถ้าไม่มีคนมาทดลองโครงการก็จะถูกพับไปสิทั้งคู่ฮะก็ต้องเจอกันเป็นระยะเพื่อจะติดตามผลจากคุยงานสั้นๆกลายเป็นคุยกันได้เรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว Apple เริ่มชอบความเงียบสงบขึ้นมามิมก็เริ่มคุ้นกับการมีใครสักคนอยู่ใกล้ๆเมื่อครบ30วัน Apple ส่งรีวิวขึ้นระบบแบบทุกครั้งบรรยากาศเงียบลงหลังเสียงแจ้งเตือนว่าอัปโหลดสำเร็จดังขึ้นมิมละสายตาจากสมุดบันทึกแล้วบอกว่ายังไม่กลับหรอคะแม้จะรู้สึกใจหายแต่ก็ไม่อยากรั้งคนตรงหน้าเอาไว้Apple สายหน้าและส่งยิ้มเบาๆแค่อยากลองใช้เวลาอยู่ด้วยกันดูนะคะสนใจไหมคะ
2: มีคนบอกว่าชอบการออกเสียง Apple
3: ขอโทษฮะ
2: ไม่เขาชอบ
3: อ๋อเหร
2: อ
3: ไม่น่าเชื่อนะฮะ
2: แล้วก็มีก่อนนันยาเบอร์เขาบอกว่าคุณผู้ดำเนินรายการคะอันนั้นเอ็นดูฉันเอ็นดูมากเลยอ่ะใช่เขาน่าจะแบบแปลมาพี่ผู้ดำเนินรายการคะช่วยส่งรูปภาพที่อยู่ด้านหลังมาให้เราได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ได้
3: มาถึงรูปนี้ปะเนี่ย
2: น่ะ
3: เนี่ยรูปเนี้ย
2: ไม่ได้ไม่ใช่รูปแอปเปิลมีมีเอารูปฉันกับดาวไปทำไมล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเบรกกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกนะคะใครก็ตามที่รอเจอ Apple Meme เดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอบคุณก่อนอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนี่เลยค่ะอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะคะและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบนั่นเองเดี๋ยวหลังเบรกนะได้เจอแน่นอน Apple Meme กับ EFM Fandom Live ค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: สวัสดีค่ะ
5: แอปเปิ้ลค่ะ
6: มิ้มค่ะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ารแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้ละจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
3: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEF
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีแถลงร่วมประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยเดินหน้าสันติภาพบนพื้นฐานการเจรจาและความไว้วางใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีแถลงร่วมประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยเดินหน้าสันติภาพบนพื้นฐานการเจรจาและความไว้วางใจพร้อมส่งเสริมความร่วมมือและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมหารือ3ฝ่ายร่วมกับคุณมาแนบนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาคอสตูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ดีเริ่มแต่การประชุมในครั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวพร้อมด้วยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมองไปข้างหน้าการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันความร่วมมือกันในการมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพโอกาสนี้ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งในประเด็นเรื่องเขตแดนทางบกและทางทะเลนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าการหารือในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาคยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมรสวัตพงประภาสรายงานครับ
4: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำไทยยังไม่เข้าสแต็กเฟลชันชี้กู้4แสนล้านหนุนเศรษฐกิจดัน GDP ปีนี้โต 2.1% พร้อมคาดเงินเฟ้อชะลอลงปีหน้าคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะสแต็กเฟลชันชี้ยังไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงควบคู่เงินเฟ้อสูงต่อเนื่องพร้อมประเมินเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวและจะทยอยลดลงตั้งแต่ไตรมาส2ปีหน้าจากฐานราคาที่สูงในปีนี้พร้อมชี้ว่าพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเป็นปัจจัยสำคัญช่วยพยุงเศรษฐกิจหนุน GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นราว 0.6% ส่งผลให้ทั้งปีขยายตัว 2.1% จากเดิมคาด 1.5% ขณะที่ปีหน้าอาจชะลอลดลงเหลือ 1.6 จากฐานที่สูงในด้านเงินเฟ้อเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.89%ค่าทั้งปีเฉลี่ย 3.1% ยังอยู่กรอบล่างของเป้าหมายต่างจากหลายประเทศที่เงินเฟ้อสูงโดยปีหน้าค่าลดเหลือ 1.4% กลับสู่กรอบเดิม 1-3% อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสงครามและปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต้นทุนพลังงานและห่วงโซ่อุปทานพร้อมเดินหน้ามาตรการเฉพาะจุดเช่น SME Credit Boost และ Secure Pass เพื่อช่วยเหลือธุรกิจและเสริมสภาพคล่องควบคู่ติดตามหนี้เสียอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมธนาคารภายในสิ้นเดือนขณะเดียวกันอยู่ระหว่างพิจารณาต่ออายุมาตรการเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตและการชำระขั้นต่ำ 8% ที่จะสิ้นสุด31 ธันวาคม 2569มาวินพานุรัตน์รายงาน
7: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
3: สวัสดีค่ะ
4: แอปเปิลค่ะ
5: มิมค่ะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
7: EFM Fandom Live ถ้าปล่อยให้เรารอนานกว่านี้เราอาจจะฉีกอาหารหมามารอกันแล้วเมื่อกี้หลังไมค์เราคุยกันแอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค่ะสู่แฟนน้อมไลฟ์สองสาว
7: เราพอมองด้วยตาเนื้อไม่เคยเจอเขาสองคนสวยมากคุณ
9: ค
7: ุณจริงจริงสวยมาก
8: ที่เห็นตั้งแต่ในจอใหญ่ๆที่อยู่ในคลื่นแล้วหูแบบออร่ามากมากเลย
7: วันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาแฟนดอมแล้วก็จริงๆเคยสัมภาษณ์รายการวิทยุอะไรมาก่อนไหมคะ
9: ก็ถ้าเป็น
7: ใช่ไหม
9: เคยแต่ว่าถ้าคู่กับน้องยังไม่เคยค
8: ่
9: ะ
7: แรกเหม
8: ือ
7: นกัน
9: แรกเลยค่ะที่เป็นรายการวิทยุจริงๆ
7: เดี๋ยวให้คุณสองคนทักทายแฟนๆที่เขารอทั้งรอเจอแล้วก็รอดูที่จอตรงล็อบบี้ตึกแกรมมี่หน่อยค่ะ
9: ก็สวัสดีนะคะ
10: แอมิเล
9: ก็รู้สึกดีใจมากเลยเนาะที่ทุกคนรอคอยที่อยากจะให้เรามา EFM Fandom Live มากๆนะคะวันนี้เรามาแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะก็วันนี้เรามาสนุกกัน
10: วันนี้มาสนุกกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รอพวกเรานะคะ
7: เ
10: อ็นจอยครับ
8: นี่ละจริงๆดูมาครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ดูตื่นเต้นเลยเนี่ยสบายๆเนาะโ
7: อ้ย
8: ชิว
7: มาเล่นกันสนุกเดี๋ยวเรามอบก่อนนะคะเรามีแฟนฟิกชันที่แฟนๆเขาเขียนมาให้พวกคุณ5เรื่
8: อง
7: จริงๆเขียนมา100กว่าเรื่องแหละแต่ว่าเราคัดมา5เรื่องนะคะ
8: ใช่เขาได้ของรางวัลด้วย
7: เดี๋ยวมอบกลับไปให้น้องๆไป
10: นะคะ
7: จริงๆในเรื่องใน5เรื่องนี้มันมีอยู่เรื่องนึงที่มันพูดถึงเพลงที่แบบว่าคุณฟังแล้วคุณแบบนึกถึงกันอะไรอย่างเงี้ยลองแบบคิดเล่นๆได้ไหมว่าเพลงอะไรที่แบบฟังแล้วเราจะมีความรู้สึกแบบนั้น
8: มีความทรงจำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย
7: มันจะเศร้าๆหน่อยเนาะมูดเรื่องนั้น
8: มูดลึกลับมูดเศร้าเยอะมากเลยนะที่ส่งมาเอาขอสักหนึ่งเพลงที่แบบเป็นความทรงจำร่วมกันมีไห
7: ม
9: มีชื่อเพลงนึงที่เวลาเปิดมาแล้วตอนแรกเราได้ฟังบ่อยมากในกองค่ะเป็นเพลงไว้แบบบิวอารมณ์
7: เพลงอะไร
9: นึกออกใช่ไหมชื่อเพลง Rose ค่ะ
8: Rose
9: ใช่เป็นเพลงแบบออกแบบโรแมนติกเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้ยินบ่อยมากจนตอนหลังเริ่มแบบเราเปลี่ยนเพลงสคริปต์เพลงกันเถอะ
7: ได้ยินบ่อยเกินใช่ไหม
9: ใช่ค่ะคือแบบเปิดตลอดจนแบบตอนแรกแบบรู้สึกหวานมากอ่ะตอนหลังเริ่มรู้สึกแบบเพลงนี้อีกแล้วเหรอ
8: มันบ่อยกันไปแล้ว
9: ใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงก็จะแบบนึกถึงเพลงนี้กัน
8: คร
9: ับ
8: ผม
7: ค่ะพูดถึงด้อมของคุณสองคนเพิ่งประกาศชื่อด้อมไปด้วยชื่อด้อมว่า
10: แอมมิเรย์ค่ะ
7: แอมมิเรย์เป็นภาษาอะไรคะ
9: ก็จริงๆเป็นการผสมคำก็คือ AMM ใช่ไหมคะก็คือ Apple กับมิมก็มิก็แบบ Family แล
7: ้
9: วก็เรย์ก็แบบพ้องเสียงกับคำว่าแบบแสงสว่าง
8: โอ้โหมีความหมายทุกคำเลยเนี่ยก็เลยเป็น
9: แอมมิเรย์
8: ใช่ซึ่งเหมือนเป็นครอบครัวที่ส่องสว่างหากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
9: ใช่ส่องสว่างมาให้พวกเราดี
8: ครับผม
7: เขาส่งอะไรมาให้คุณบ้างรอยยิ้มกำลังใจหรืออะไร
10: โอ้แอมมิเลนี่ก็เป็นแสงสว่างส่องนำทางให้พวกเรานะคะให้กำลังใจพวกเราให้พลังพวกเราให้พลังบวกแล้วก็ให้ความอบอุ่นเนาะเป็นบ้านเลยแหละเป็นบ้านที่แบบพวกเราอบอุ่นมากๆแล้วก็เป็นแบบเหมือนหัวใจสี่ห้องอะไรเงี้ยอบอุ่นน่ารัก
9: ใช่คือเหมือนแบบสมมติว่าวันไหนเราเหนื่อยเราแบบต้องการกำลังใจแบบสมมติเราเข้าไปทักแฟนๆแบบในโซเชียลต่างๆคือจนมีกำลังใจแบบมาแบบเต็มที่เลยค่ะแบบทุกๆอย่างที่แบบเขาให้มันก็เหมือนแบบวันที่มันเรามืดมนเนาะมันเขาก็เหมือนเป็นแบบเปิดไฟให้เราเป็นแสงสว่างให้เราอย่างเงี้ยค่ะ
8: ครับผม
7: เห็นคุณสองคนตอนที่รอก่อนที่เราจะมาก่อนที่เราจะมาเข้าตรงนี้เนาะเขาดูเหมือนติดสกินชิปเหมือนกันเนาะจะต้องกอดกันต้องอะไรแล้วก็คือไปดูคลิปอะไรต่างๆใน TikTok หรือในโซเชียลจะเห็นว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คือหวานมากแต่ว่าแฟนฟิกที่

0: อันนี้ผมถามในฐานะที่พวกคุณก็แบบ อยู่กับแฟนคลับมาตลอดของพวกคุณอย่างเงี้ยไม่รู้อย่างเงี้ยคุณว่าแฟนคลับพวกคุณแบบแนวไหนอะอยากรู้ว่าเป็นแนวกวนๆชอบแกล้งพวกคุณไหมเวลาหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พูดได้เลยว่าเรียบร้อยมากเรียบร้อยน่ารักมากคือสมมติบางทีเราจะมีแบบbenefit ที่จำกัดเวลาเงี้ยค่ะเขาจะอยู่ไม่ถึงเวลานะเขาจะรีบไปอะค่ะเหมือนเขาแบบเกรงใจเราอะค่ะ
2: อุ้ยน่ารัก
1: ใช่เขาจะแบบเรียบร้อยแล้วก็แบบเงียบเงียบอะไรแล้วก็จะเขินเขิน
3: คือเดี๋ยวลงไปรวมพวกนี้นั่งพับเพียบถือดอกบัวรอเลย
1: แนวบูชา
4: เมื่อกี้แอบเห็นใน X ด้วยเขาบอกว่าต่อแถวเป็นระเบียบมากได้รับความชม
0: ผู้ตายแล้วกลายเป็นพวกคุณเนี่ยต้องเอนเตอร์เทนแฟนใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะต้องมีมิตรจริงๆเขาเป็นอินโทรเวิร์ตนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มปรับตัว
3: แล้วค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเงียบหมด
0: น่ารักวันนี้น่ารักนะ
3: น่ารักเดี๋ยวเรามีเซตคำถามเป็นคำถามจากวงการบันเทิงนะคะเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาคุณเห็นมิ้มเหมือนเห็นตัวเองเข้าวงการใหม่ๆเนาะเรามีเซตคำถามเล่นๆมาถามกันนะคะให้ทาง Apple และมิ้มเดี๋ยวตอบกันคนละ2ข้อเริ่มถามจาก Apple ก่อน
1: ค่ะ
3: อะไรในตัวของมิ้มที่เหมือนเราตอนเข้าวงการใหม่ๆบ้าง
1: ก็สวยนี่น้องสวยกว่าแอปอีกตอนเข้าวงการใหม่แอปยังไม่เท่านี้เราต้องแบบทานฟอร์มเปล่าจริงๆคือตอนแอปจับมือด้วยกลัวตอบไม่ดี
3: มือแต่ว่าจิกอยู่นะจิกในมือ
1: ก็คือจริงๆตอนแอปเข้าวงการใหม่ๆอะค่ะอย่างตอนแอปถ่ายละครเรื่องแรกแอปไม่รู้อะไรเลยคือแอปประกวดเดอะสตาร์เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็แป๊บนึงแอปได้ละครเลยอะค่ะก็เลยจะแบบโดนดุเยอะแล้วก็งงไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบacting ประมาณนี้ได้ไหมหรือกล้องมันทำไมมันมี3กล้องแล้วเราต้องไม่บังคนหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่แบบแอปต้องค้นหาด้วยตัวเองแล้วซึ่งเรื่องแรกแอปก็ยังค้นหาไม่เจอเรื่อง2ค้นหาไม่เจอเราไม่ได้โอกาสของคนที่เห็นใจแล้วเพราะว่าเราเรื่องแรกเราแบบยังได้โอกาสเพราะเป็นครั้งแรกแต่พอครั้งที่2เรายังไม่รู้อีกอ่ะเราก็จะโดนดุมากกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะแอปก็เลยอยากจะแบบอาจจะช่วยเป็นทางลัดให้น้องได้มีแบบทริคหรือว่าแบบสิ่งที่ทำให้เขาแบบไม่งงเป็นคนที่แบบคอยอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เขาเป็นคนที่แอปอยากมีตอนที่แอปเด็กๆอะไรเงี้ย
0: อ๋อเห็นแววตาแล้วรู้สึกเหมือนวันแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เราเข้า
1: ใช่ใช่แบบคนแบบที่แบบไม่รู้อะไรจริงๆแล้วก็เครียดแล้วก็แบบโดนดุอะไรเงี้ยค่ะเขาเห็นตอนนั้นก็เลยแบบอยากช่วย
3: แล้วสิ่งที่แอปเปิ้ลอยากให้มีประสบความสำเร็จในวงการนี้คืออะไรคะ
1: อุ้ยแต่จริงๆคืออยากให้เขาประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่เขาชอบนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่แอปคิดว่าน้องน่าจะแบบมีความสุขมากๆก็เป็นสายแฟชั่นค่ะ
3: หรอยังไงอ่ะ
1: คือเขาแบบเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็สนใจด้านแฟชั่นแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเป็นนางแบบดังนั้นสิ่งที่แบบอยากให้เขาแบบชายมากๆแล้วเป็นสิ่งที่แบบโหเขามีความสุขมากๆคือเรื่องของทางสายแฟชั่นค่ะ
3: เนี่ยหน้าเขาเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะ
0: แม่กำลังจะพูดเลย
3: ถ้ายกไม่แน่ต้องไปถ่ายหนังสือเรย์อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เหมาะมากเก่ามาก
3: ทำไม
1: เห็นไหม
0: สวยนะเนี่ย
1: เขาเหมาะมากดูภาพเขาแต่ละภาพสิคะ
0: อย่างกระปุกนิตยสาร
1: นี่เขาช่วยแอปเยอะมากเลยนะคะเรื่องการแบบลงโซเชียลมีเดียเนี่ย
3: ไงอ่ะ
1: อาจจะเป็นยุคแบบเก่าๆหน่อยค่ะแบบว่าเขาถ่ายอะไรก็ลงอย่างนั้นแบบไม่ค่อยสนใจความสวยงาม
4: ค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่แอปให้หนูเลี้ยงฟีดให้เลยอ่ะแบบหรือว่าเอารูปแล้วก็
1: ให้
4: เลี้ยงรูปให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ก็ไปถ่ายช่างภาพเดียวกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
4: ไปถ่ายด้วยกันทำคอนเทนต์ด้วยกัน
1: แนะนำช่างภาพที่ถ่ายเขาสวยๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแอปก็คือถ่ายอะไรก็ลงอย่างนั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลย
3: อันนี้ต้องมีการแบบวางเลย์เอาท์นิดนึง
1: ใช่
0: ครับผมเมื่อกี้ถาม Apple ไปแล้วถามคุณมิมบ้างดีกว่านอกจากพาร์ทของงานครับพี่ Apple เนี่ยซัพพอร์ตอะไรบ้างอะและดูแลความรู้สึกของเราดีแค่ไหนเล่าให้แฟนๆฟังหน่อย
4: พี่ Apple ซัพพอร์ตมิมทางใจค่ะแบบดูแลความรู้สึกแล้วก็อะไรคะอะไร
3: บ
4: ้
3: างเมื่อกี้เขาจ
4: ับจริงๆพี่แอปเปิ้ลดูแลหนูเหมือนแบบเป็นลูกเลยอะคือจะเรียกว่าไงดีเขาดูแลหนูดีมากๆแบบไปรับไปส่งหรือเวลาที่หนูอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอปก็จะตามใจเหมือนที่ทุกคนรู้กันว่าเขาอาจจะแบบไม่ทานเผ็ดใช่ไห
3: ม
4: แต่ถ้าหนูอยากวันนึงหนูอยากทานร้านส้มตำอะเขาสามารถไปกับหนูได้
3: แล้วเขาทานยังไงอะ
4: เขาจะกินแบบสั่งส้มตำที่ไม่ใส่พริกไม่ใส่พริกเลย
0: แต่ว่าห้ามมิ้ม10เม็ดเขาก็พร้อม10เม็ดเลย
4: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมรับชมรับชมความเผ็ดซีดจากน้องอะไรกัน
0: เออแต่ก็แบบว่ากินได้ก็แบบอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รายการเรื่องใจ

0: ใจเป็นหลักถามอีกถามหนึ่งถามมิ้นเหมือนเดิมนะ
1: ค่ะ
0: เราเคารพเรื่องไหนในการใช้ชีวิตของพี่แอปเปิลบ้างคือยกตัวอย่างนะแบบสิ่งที่เราเคารพหรือว่าสิ่งที่เราชื่นชอบจากพี่เขาให้เราฟังหน่อย
1: หนูเคารพพี่แอปในพาร์ทของการดูแลคุณแม่อย่างที่เรารู้กันว่าพี่แอปเขาดูแลคุณแม่ตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการทำงานของเขาสิ่งที่เขาแบบประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันเนี้ยคือความกตัญญูซึ่งหนูอยากจะเลื่อนลอยตามมากเพราะว่าแพชชั่นในการทำงานของหนูตั้งแต่เด็กคือการทำให้คุณแม่สบายที่สุดโดยที่วันนึงเขาไม่ต้องทำงานเขาอยู่บ้านเฉยๆได้เลยซ
2: ึ่
1: งตอนเนี้ยพี่แอปทำได้แล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากทำตามเขาให้ได้
2: น่าชื่นชมมาก
0: พวกคุณน่ารักมากเลยนะ
2: อีกกับเราสองคนเนาะที่ทำกันให้เราสบายที่สุดพ่อแม่เราแบบไม่เป็นไร
0: แล้วคุณก็พูดความเป็นจริงนะเอ
2: าพูดถึงซีรีส์หน่อยดีกว่าหลังจากที่ออนจบไปแล้วเนี่ยพี่อยากรู้ว่ามันมีแบบช่วงไหนหรือมันมีสัญญาณอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรากำลังจะเปลี่ยนไปมันมีคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นมากๆถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้
3: น้องน่าจะเห็นความแตกต่างเยอะกว่าแอปนะคะ
2: ว่าแอปเป็นในวงการบันเท
3: ิ
2: ง
3: ใช่ใช
1: ่ของหนูก็เรียกได้ว่าแบบเปลี่ยนชีวิตไปเลยค่ะจากเรียกว่าคนธรรมดาก็ได้ตอนที่หนูเป็นนางแบบอ่ะหนูยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีชื่อเสียงขนาดนี้แต่พอเข้ามาวงการปุ๊บมีคนรู้จักเรามีคนรักเราหนูเซอร์ไพรส์มากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราในทุกๆด้านขนาดนี้ไม่ว่าหนูจะมีความชอบอะไรทุกคนก็พร้อมจะซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าการทำงานตรงนี้ค่ะการได้มาเป็นนักแสดงศิลปินเนี่ยมันทำให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแบบให้รู้จักอดทนแล้วก็ให้รู้จักแบบทำงานในสิ่งอะไรใหญ่ๆมากขึ้นทำให้หนูแบบว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งมากกว่านี้ค่ะ
2: ที่บอกว่าซัพพอร์ตคือหมายถึงว่าเขาแบบมาเจอเราตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่า
1: จริงๆ
2: ที่แบบเห็นชัดๆมันค
1: ือเห็นชัดๆคืออย่างเช่นหนูบอกแฟนคลับแอมิเลว่าหนูชอบสนุปปี
2: ้
1: หลังจากนั้นหนูได้สนุปปี้มาเต็มเลย อีกนิดนึงหนูจะเปิดมิวเซียมสนุปปี้มิวเซียมแล้วแต่มีอันนึงที่น่ารักคือหนูอยากเป็นดีเจคือหนูชอบฟังเพลงมาก
2: ดีเจแบบเปิดแผ่นเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ดีเจเปิดแผ่นคือหนูแบบงานอดิเรกหนูคือฟังเพลงเขาซื้อเครื่องเล่นดีเจให้หนู
0: ว้าว
2: เฮ้ย
0: เนี่ย
1: ใช่
0: ว้าว
1: คือแบบเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างเหลือแค่หนูไปเรียน
0: อ
1: ะ
2: หนูเรียนยังลูก
1: กำลังจะไปเรียนค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อหรอ
3: ครูเรียบร้อยแล้ว
1: ครูเรียบร้อยแล้วพี่แอปก็ซัพพอร์ตหนูด้านครูเหมือนกันแบบช่วยหา
3: เพราะพี่จะเป็นครูเองล้อเล่นไม่เป็น
0: ใช่นะเปิดเพลงคนหนึ่งไฮป์คนหนึ่งอะ
3: ใช่เป็น MC ไง
0: ใช่
3: โย่
0: 3-2-1 เนี่ยน่ารักมากเลยนะ
2: แต่พี่แอปแบบพี่แอปยังมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราเห็นได้ไหม
3: มีค่ะคือสิ่งที่แบบแอปจะสังเกตได้คือคนจะไม่เรียกแอปเปิลแหละคนจะเรียกพี่ดินแล้วก็เจอข้างนอกจะมีปฏิกิริยาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอย่างเงี้ยเวลาเขาเห็นใช่แล้วก็ยอดฟอลโล่ที่แบบมันเยอะขึ้นกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เริ่มแบบเฮ้ยเอาละคนเริ่มรู้จักเราเยอะขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่มาเล่นคู่กันด้วยซึ่งหลายคนก็บอกว่าฟีดแบ็กออกมาก็คือทำได้ดีทั้งคู่เลยแต่เอาจริงซีรีส์เรื่องนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในวันที่ฉายอยู่มันมีความดราม่าสูงมากเลยนะผมถามนิดหน่อยได้ไหมความดราม่ามันท้าทายหนูไหมในฐานะแบบซีรีส์ที่แบบเข้มข้นขนาดนี
1: ้หนูอยากเล่าเรื่องตลกให้ฟังว่าชีวิตหนูตอนแรกอ่ะคือหนูเข้าเหมือนแบบโดนจับโยนเข้าไปในกองเลยใช่ไหมคะหนูดราม่ามากกว่าในซีนอีกหนูแอบเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำ
2: อ
1: ๋
2: ออะไรอ่ะ
1: เล่นไม่ได้ไม่รู้ว่าจะหาวิธีแบบเซอร์ไวยังไงคือรู้สึกว่าแบบสู้ชีวิตเหมือนเข้าไปในสงครามทุกวัน
0: อ
1: ่ะใช่แต่ถ้าเป็นซีนดราม่าจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่านักแสดงที่เล่นกับหนูอ่ะส่งอินเนอร์มาดีมากแล้วก็พี่ฟิลพ่วงกับอะค่ะเขาทำให้หนูบีลีฟในเหตุการณ์นั้นได้หนูก็เลยรู้สึกว่ามันไหลไปง่ายมากๆเลยค่ะ
0: ตายตายตาย
2: เวลานี่
0: ดราม่าด้วย
2: ขอโทษนะขอคอยจังหวะคือทุกครั้งที่ถามอะไรเขานะแล้วเขาตอบนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ฉันจะเคิร์มมันเหมือนแบบสายตาเขามันสามารถดึงดูดเราเข้าไปเราดูแล้ว
3: เสน่ห์เหรอ
2: ถามอะไรเขาอ่ะ
3: เสน่ห์เหรอ
0: มันจะมีช่วงที่แบบเอ้ยหยุดไปแป๊บนึงค่อยตั้งสติ
2: ใช่ไหมถามอะไรเขาแกเป็นปะ
3: เป็น
2: เลื่อนคำถามไปเลยว่ะเรา
3: คือถ้าแฟนๆอาจจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นน่ะคือแอปเป็นคนเป็นแบบนำเสนอน้องให้ผู้ใหญ่ว่าเขาให้แอปเป็นคนหาคู่ก
2: ็
3: เป็นน้องเป็นคนแรกเลยที่แอปส่งไปก็โชคดีมากที่น้องตอบรับเพราะว่าเห็นแบบแอปเคยเจอน้องแบบแอปไปช่วยเพื่อนแคสติ้งงานนึงแล้วก็ได้ไปแคสน้
2: อง
3: แล้วก็จำน้องคนนี้ได้ตลอดมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน่าจะเหมือนพี่แนนที่เห็นน้องอย่างเงี้ยแหละ
2: มันดูแบบสายตาดูเข้าไปหลุดเข้าไปแล้วพี่สูงงงวยไม่มองตา
0: แต่อยากรู้จักมุมมองพี่แอปเปิ้ลหน่อยในฐานะที่เลือกเขามาได้เห็นพัฒนาการหรือกันของการแสดงเนี่ยตอนแรกจนเราเห็นตรงวันนี้อยากให้เล่าหน่อยดีว่าเขาพัฒนาการยังไงบ้างอ่ะ
3: โอ้ก็จากตอนแรกค่ะเวลาไปกองที่เขาบอกเขาชอบหายไปในห้องน้ำก็คือเขาไปร้องไห้แต่ระหว่างที่เขาออกจากห้องน้ำอะค่ะระหว่างที่เขาไม่มีถ่ายก็จะมีโยนรับลูกบอลกับ acting coach เฮ้ยอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เป็นเสียงแบบว้าว
2: ทำไมอ่ะ
3: เขาแบบเขาไม่มี energy แบบว่าเท่ากับเนอนักแสดงท่านอื่นๆเพราะว่าคือเขา
2: เป็นวิธีฝึกเหรอ
3: ใช่อ่ะเขาแบบเป็นคนเก็บตัวเป็นนางแบบเขาก็คือมีแบบไม่ได้ใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกโปรเจกต์เสียงฝึก energy ให้เขาอยู่ได้ตลอดทั้งวัน
0: ในกองเราก็จะเห็นการโยนลูกบอลเนี่ยนะฮะ
3: ใช่แล้วเสียงดังด้วยแล้วก็กระโดดใช่แบบโอ้โหอย่างเงี้ยทั้งวัน
0: ให้มันแอคทีฟให้มันแบบมี energy
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ย
2: เอออันนี้เป็น
0: ดีนะ
2: เป็นทริคใหม่ๆมากเลยอ่ะ
0: เออเดี๋ยวเอาไหม
2: ก่อนเข้ากองหนูโดนจับไปวิ่ง
3: ใช่วิ่งแบบให้มีแบบพลัง
2: แล้วมันช่วยไหมอ่ะ
1: ช่วยค่ะวันนั้นหนูจะดีแต่หลังๆหนูเริ่มหาเคล็ดลับแบบทางลัดแล้วก็คือหนูจะไม่ยอมกินข้าว
2: เพราะอะไร
1: คือถ้าหนูกินข้าวอิ่มหนูจะหลับ
0: โอ้
3: เขาเป็นคนนอนกลางวันช่วงแรกค่ะคือตอนกลางวันโทรไปตอนบ่ายไง
0: น็อกเหรอ
3: ไม่รับสายก
0: ็
3: บอกหนูเพิ่งตื่นค่ะ
2: ไปรุ่นไงต้องนอนกลางวัน
0: เซฟเอเนจี
2: พี่แอบดูแบบดูเข้าหาน้องแล้วก็พยายามที่จะความเข้าใจน้องมากๆคุณเคยถึงกับแบบว่าเจอกันแรกๆคือคุณเอาเหมือนเกมที่มันต้องถามคำถามแบบมีท้องไปถามน้องใช่ป่ะ
3: แ
2: ล้วทุกวันนี้เราพอเราสนิทกันมากขึ้นน่ะเรายังมีการคุยดีท้องกันอยู่ป่ะคะ
3: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยค่ะแต่ว่าคือพยายามหาเวลาที่จะมาเล่นไอ้ไพ่เผือกมันชื่อไพ่เผือกค่ะเกมจะมาเล่นอีกครั้งเพราะว่าเชื่อว่าแบบความคิดความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่แบบเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปจากตอนนั้นแล้วเพราะตอนนั้นคือเหมือนแบบเรามีเวลาแบบประมาณวัน2วันที่เราจะต้องแบบสนิทกันให้ได้เพราะมันจะถ่ายแล้วเนี่ยมีเวลาน้อยมากแอมก็เลยแบบเอาไงดีว่าให้แบบน้องไว้ใจเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องกลัวพี่หรือเปล่าแบบน้องดูแบบปิดตัวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้แบบให้เผื่อแต่ว่าพอปัจจุบันนี้เราสนิทกันแล้วแต่ว่าก็เชื่อว่ามันก็ยังมีความแบบเกรงใจหรือว่าสิ่งที่แบบเก็บไว้เราไม่เคยได้พูดกันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะต้องหาวันมาให้เผื่อกันอีกสักแมตช์อะไรเงี้ย
2: แต่การที่แบบเราเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างเงี้ยการที่เราจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอะมันยากเหมือนกันนะ อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนเนี้ยเอ้ยเราไว้ใจได้เป็นเซฟโซนของเราได
1: ้เขาเข้ามาหาหนูแบบเป็นออร่าอะไรไม่รู้ที่จริงๆแล้วเราอะเจอกันย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนวันเซ็นสัญญาค่ะเราเคยเจอกันแล้วรอบนึงเป็นแบบเขาเป็นกรรมการอะไรอุ๊ยคนสมาธิดิ
3: ใช่เขาต้องมีสมาธิ
2: เขาเป็นกรรมการอะไร
1: เป็นกรรมการแล้วเราก็เจอเขาแบบหนูไปแคสงานเขาแบบไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จำได้แล้วเขานั่งฝั่งเนี้ยคือรู้สึกว่าแบบมองแล้วคนนี้ดูแบบดูไม่น่ากลัวค่ะจนได้มาเจออีกครั้งในวันเซ็นสัญญาเรารู้สึกว่าสายตาเขาเป็นคนจริงใจก็รู้สึกว่าแบบคือหนูคอนเน็กง่ายมากคอนเน็กกับเขาง่ายมากแล้วก็พร้อมที่จะเปิดทุกอย่างวันที่ได้เล่นไพ่เผือกกันอ่ะก็คุยกันเลยว่าพี่จะเปิดไหมถ้าพี่เปิดหนูเปิด
2: เปิดใจ
1: เปิดใจเปิดใจ
0: แล้วเป็นการสนใจดีนะเป็นไอซ์เบรกกิ้งที่ผมว่าเวิร์กนะ
3: ใช่ค่ะแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่ที่น้องด้วยแหละถ้าสมมติน้องเขาไม่อยากเล่นหรือว่าเขาไม่พร้อมที่จะดีฟทอล์กกับเราอ่ะมันก็จบเพียงเท่าน
2: ั
3: ้น
2: เราก็แบบหงอยเหมือนกันนะถ้าเขาไม่ร่วมมือใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ก็คือทุกอย่างมันก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่แบบร่วมมือกับพี่ตั้งแต่แรกใช่
0: เมื่อกี้เราค้างอยู่อันหนึ่งผมขอถามหน่อย
3: เชิญครับ
0: คือเราอ่ะเมื่อกี้มีโอกาสที่พี่แอฟเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าอยากเห็นมิ้มในบทบาทของเรื่องแฟชั่นบ้างใช่ไหมผมอยากถามมิ้มบ้างอยากเห็นพี่แอปเปิ้ลอนาคตอ่ะในมุมมองไหนบ้างไหม
1: เร็วๆนี้พี่แอฟเขาจะมีพุ่มกับกำกับซีรีส์ใช่ไหมคะในอนาคตเนี่ยหนูอยากเห็นเขากำกับภาพยนตร์
0: ภาพยนตร์เลย
2: พี่แอฟจะกำกับซีรีส์แล้วหร
3: ช่ค่ะคือถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกนะคะก่อนที่แอปจะได้รับโปรเจกต์Four Element เนี่ยค่ะแอปเข้าไปใน North Star Entertainment ในฐานะผู้กำกับค่ะ
2: เฮ้ย
3: แอปกำลังจะกำกับซีรีส์ค่ะแล้วก็อยู่ๆโปรเจกต์เนี้ยก็แบบมีเหตุทำให้เราต้องไปร่วมโปรเจกต์กระทันหันที่เราจะพูดเสมอว่าอยู่ๆเราต้องรีบเร่งด่วนมากอยู่ๆก็ถูกโยนเข้าไป
2: ตอนแรกคุณต้องเป็นผู้กำกับ
3: ใช่ค่ะเขาก็เลยมีแอปเป็นตัวยืนแล้วก็หาคนมาแมทกับตัวเองซึ่งก็มีโจทย์คือตัวเล็กกว่าอายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในนิยายดันตรงเป๊ะเลยนะคะคือความห่างอายุแบบเท่าในนิยายและอายุก็เท่าในนิยายเลยค่ะสองคนเลย
2: เหมือนเป็นเดสตินี
0: ดวงสมพงษ์เข้ามาพอดีเลย
2: อ่ะซีรีส์จบไปแล้วคุณมีอะไรที่คุณคิดถึงในตัวละครดินกับโรสบ้าง
3: นี่อยากตอบก่อนไหม
1: ให้พี่ตอบก่อน
2: อยากรู้ว่าจะตอบในแง่ไหน
3: หนูไปโยนบอลกับพี่เขา
0: เดี๋ยวไม่ต้องใช้ energy
3: สำหรับแอปนะคะแอปอยากเห็นแบบพัฒนาการของตัวละครมากกว่าเป็นสิ่งที่คิดว่าหลังจากที่พี่ดินเขาแต่งงานกับน้องโรสแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นบ้างใน Four Element ในตอนของทั้งนาทีร้อยเล่เสน่หาวาโยโซระคณีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทที่เราเข้าไปในชีวิตของคนอื่นแต่อยากเห็นตอนที่เขาอยู่ด้วยกัน2คนจริงๆเพราะว่าก่อนที่จะจบเรื่องอะค่ะพี่ดินจากคนที่แบบติ๋มๆที่ดูแบบไม่ค่อยกล้าเข้าหาเขาแบบพลิกเป็นเสือก็เลยอยากเห็นเวอร์ชันนั้นของเขา
0: พัฒนาการของคู่นี้ใช
3: ่ใช่ใช่
0: เอาละโยนบอล
1: หนูก็อยากเห็นเหมือนกันนะแบบถ้าจริงๆแล้วในนิยายค่ะจะมีลูกด้วยชื่อน้องเดซี
0: ่
1: หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าในชีวิตจริงเขาตอนนี้เขาตัดสินใจจะมีลูกกันหรือยังแล้วก็อยากเห็นว่าพอเขามีความสุขกันตลอดเวลาเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันก็สมบุกสมบัติเหมือนกันกว่าจะรักกันได้ก็ผ่านสงครามมาเยอะเหมือนกัน
0: แล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะพัฒนาการกว่าจะเป็นความรักมันก็ผ่านดราม่ามาเยอะในซีรีส์นะครับก็นั่นแหละอยากเห็นเหมือนกันไหมแฟนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยสิว่าคิดว่าอยากเห็นอะไรในแบบตัวดินของโรสต่อไ
2: ปลองว่ากันเข้ามาถามหน่อยว่าใกล้ๆนี้จะมีอะไรให้เราแบบติดตามกันบ้างไหมคะพอจะสปอยได้ไหมงานคู่อะไรเงี้ย
3: โอ้ยจริงๆเราก็มีงานแฟนมีติ้งนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นภายในเดือนนี้เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ยังมีงานอีกหลายๆงานให้แฟนๆได้แบบติดตามกันนะคะก็อยากให้รอทาง official แจ้ง คืออยากแจ้งเหมือนกัน แต่ official ยังไม่แจ้งนะคะก็อยากให้ติดตามกันค่ะส่วนถ้างานส่วนตัวของแอปก็มีงานกำกับซีรีส์นะคะ เรื่องพระจันทร์ซ่อนเงาได้น้องจินนี่เจน่ามาเป็นคู่หลัก
2: รอติดตาม
0: ครับผม
2: เนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันอยากจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยให้เตรียมตัวนะคะทุกคนจะได้เล่นเกมนี้ไปด้วยกันคล้ายๆแบบเป็นเวอร์ชวลเกม
0: สุดยอดเลย
2: มาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าชื่อเกม APM Wedding วิวารักนิรันดร นะคะเราจะเปลี่ยนสตูนี้นะคะให้เป็นสถานที่จัดงานมีภารกิจงานแต่งให้คุณ2คนได้ทำไปพร้อมๆกันแกล้งๆว่าเรากำลังจะแต่งงานกันภารกิจแรกนะคะคือภารกิจประตูเงินประตูทองเราจะมีขบวนขันหมาก APM Wedding นะคะทีมงานพร้อมไหมคะแล้วคุณเคยไปงานแต่งใช่ไหมมันจะมีประตูเงินประตูทองซึ่งแต่ละประตูจะมีภารกิจที่ฝั่งคนที่เขาจะแห่ขันหมากมาต้องทำและผ่านไปให้ได้
0: มันจะเข้าไปสู่ในงานเดี๋ยวมาบรรยากาศก่อนเข้าสู่งานแต่ง
2: เข้าสู่งานแต่งแห่ขันหมากก็ต้องมีการโห่
0: ต้องมี
2: อันไหนประตูเงินประตูทองเอามาแจกพี่แนนหน่อยครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวผมเป็นประตูเงิน
2: ได้ประตูเงินฝั่งนู้นก่อนแต่เดี๋ยวโห่ก่อน
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ประตูเงินว่าไงคะ
0: ประตูเงินครับพวกคุณมีภารกิจครับครั้งนี้ง่ายๆของผมสบายๆอยู่แล้วกติกาของเราที่จะผ่านประตูเงินก็คือเดี๋ยวจะให้พี่แอปเนี่ยได้ตะโกนบอกรักน้องมิ้มจนกว่า มัมมี่ที่อยู่ในไลฟ์จะบอกว่าพิมพ์ว่าโอเคค่ะ
2: เ
0: ราจะให้ผ่านทันทีบอกรักน้องมิ้มพร้อมไหมจ๊ะ
3: ค่ะพร้อมค่ะพร้อมนะ1 2รักน้องเมม
2: โอเคมั้ยคะ
3: รักน้องเมม
2: โอเคมั้ยคะ
3: รักน้องเมม
2: เดี๋ยวในแชทมันจะดีเลยแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนรอก่อน
3: มามีมีคะ
2: ขอกั้นประตูนิดนึงนะคะร้อนเกินช่วงนี
0: ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ถ้าทุกคนโอเคแล้วพิมพ์คำว่าโอเคเพื่อจะได้ไปด่านต่อไปก็คือประตูทองของเรา
0: ครับผม
2: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบชาวจีนเนาะอินเตอร์แฟนเจอค่ะเขินว่าเขิน
3: ยัง
2: ยัง
0: ยังหรอ
3: โอเคแล้วโอ้ยแอบพูดไวเกิน
2: ข่าวมาถึงประตูทองนะคะประตูทองเนื่องด้วยว่าคุณเนี่ยเคยประกวดเดอะสตาร์มานะคะคุณแอปเปิ้ลคุณต้องร้องเพลงที่คิดว่าจะร้องในงาน APM Wedding 1เพลงให้อีกฝ่ายชื่นใจที่สุด
3: ชื่นใจที่สุดด้วยโอ้โ
2: หเพลงเลยก็ได้เลยแต่ว่าขอเป็นเพลงแกรมมี่
3: ค่ะ
2: เราเปิด
3: เดี๋ยวนะขอนไม้กับเรือนี่ไม่น่าใช่นะคะ
2: ของวีคที่แล้ว
3: อ๋อ
2: กินซะ
3: ไม่เหมาะกับเพลงแต่งงานนะคะเพลงอะไรดีอ่ะ
2: ได้หมดเลยขอเป็นเพลงแกรมมี่
3: แป๊บนึงนะคะเมื่อกี้เพิ่งฟังเพลงนี้มาแต่มันเก่ามากของพี่บัวชมพูฟอร์ด
2: ได้เลย
3: ชื่อเพลง In Love ค่ะ
2: In Love พี่บัวชมพูฟอร์ด
0: ตายแล้วว
3: ิคีจะถึงไหมเนี่ยแต่เพิ่งฟังเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็นึกถึงอยู่นี่เป็นไงเหมาะกับประตูทองด้วยค่ะลองเลยได้เลยใช่ไหม
2: ได้เลยครับ

0: ตูทองเรียบร้อยไปกันที่ภารกิจต่อไป
1: ภารกิจต่อไปครับเป็นภารกิจสินสอดทองมั่นบวกพิธีสวมแหวนฮะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะแจกทั้งหมด3แผ่นป้ายตรงนี
0: ้
1: ให้พี่แอปเนี่ยเขียนสินสอดที่คิดว่าจะให้น้องมิ้ม3อย่างก็คือแผ่นละอันเลย
2: เป็นสิ่งของเหรอคะ
1: เป็นอะไรก็ได้ต้องเป็นสิ่งของไหมอะไรก็ได้เลย
2: ได้เหรอคะ
0: ใช่
1: เหนือจินตนาการก็ได
2: ้เป็นสินสอดใช่ไหมคะ
1: ครับผม3อย่างหลังจากนั้นเนี่ยพอเขียนเสร็จเนี่ยก็จะให้น้องมิ้มดูแล้วตัดสินใจถ้าโอเคทั้งหมดแล้วให้พูดว่าแต่งค่ะ
0: เอาเท่านี้ก่อน
1: ครับผม
0: เป็นสินสอดล่องหนนะคะ
3: ต้องเงินจริงหน่อย
0: ก็คืออาจจะไปซื้อดาวซื้อดวงจันทร์อะไรอ่ะ
1: ก็ได้นะ
0: เขาทำนะเขาทำจริงนะ
4: มีคนซื้อดาวให้เราแล้วนะคะ
0: เห็นไหมล่ะ
5: ใช่มี
0: ซื้อดาวอะไรให้
5: ซื้อดาวให้ตั้งชื่อเป็น
2: ชื่อ Apple Mim
0: Apple Mim หรอแล้วเราก็ต้องไปต้องไปเก็บโปรเจกต์ดิ
2: ขอเงินไปเก็บโปรเจกต์ได้ไหมคะ
0: ขอนู่นขอ
5: แอมเบเล่ค่ะขอเงินไปเก็บโปรเจกต์ดาวได้ไหมคะ
0: เขาซื้อดาวให้แล้วนะเธอล่าสุดอ่ะ
4: เขาก็วาดรูปได้เลยนะ
2: ชื่อ Apple Mim ค่ะ
0: Apple Mim
1: 3อย่างนะพี่แอป
2: อ๋อทีถามเลยใช่มั้ย
1: ใช่ๆๆๆ3อันเปิดทีเดียวแล้วให้น้องมิ้นตัดสินใจ
0: บอกว่าหวานมากใช่ๆห้ามอะไรอ่ะห้ามตอบจี อะไรห้ามตอบจี
4: สุนัขแอปค่ะ
5: สุนัขของพี่แอปสนิทกับหนูมากกว่าพี่แอปอีก
4: ใช่รักมิ้มกว่าแอป
0: จะเอาหมามาเป็นสินสอด
2: ยังไม่ให
0: ้ขอได้ไหมล่ะเดี๋ยวลองดู
2: ไม่ต้องมากรอบคำตอบเลย
0: ลองดูชอยเขาก่อนลองดูชอยเขาก่อน
1: ที่เขาบอกว่าห้ามตอบตัวเองนะพี่แอป
0: เขียนพี่แอปสาบใบไปเลย
1: หรอ
0: วัวดัชชนถ้างั้นเอา2ใบนั้นมาก่อนก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้2ใบน
0: ี้มา
1: ให้พี่แอปเปิดเองมั้ยอะไรผมเปิดให้ก่อน1ใบ
0: ไม่ให้น้องมิ้ม
1: ให้น้องมิ้มตัดสินใจค่อยๆดูทีละใบ
2: กรรมการจะตัดสินใจแล้วนะคะว่า
1: ดูใบแรกก่อน
2: มา
0: เดี๋ยวโทษนะน้องโชว์กล้องหน่อย
2: อันนี้เขาให้กดได้ใช่ม
0: ั้ยเฮ้ยต้องเห็นคำตอบแล้ว
2: อ้าว
0: ลองพิจารณาไปทีละอันอันแรก
2: 1 2 3
1: อะไรอ่ะ
2: ดัดชุนลายวัวและ
5: แมวไม่อั้น
1: เออ
0: เฮ้ย
1: ชนไล่วัวและแมวไม่อั้น
0: แมวไม่อั้นคือไงเป็นฟาร์มแมวเหรอ
2: เขาอยากได้กี่ตัวก็แล้วแต่
0: โอ
2: ้แล้วถ้าชนไล่วัวนี่เลี้ยงที่บ้านพี่เปล่าอยากเลี้ยงที่ไหนก็ได้ตามใจหมดเลย
0: โอ้ยตามใจอ่ะ
1: นี่เก็บไว้ก่อนยังเหลืออีก2งานตัดสินใจก่อน
0: อ่ะลองดูอีก2อัน
1: ลองดูอีก2อันก่อน
2: อยากกดมันนะ
0: อยากกด
2: แต่เมื่อกี้เขาบอกมันจะโผล่ห้องนู้นก็เลยไม่กล้ากด
0: อ๋อ
2: ปลาหมึกไม่อั้นตลอดชีวิตขาดค่ะ
0: กินปลาหมึกเหรอ
5: กินปลาหมึกมาก
1: เหรอหมึกอะไรหมึกไข่อะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: หมึก
1: อ๋อลูกหมึกเลยอันนี้อะไรอ่ะ
2: เงินสดไม่อั้นจนกว่าจะพอใจ
0: อ
2: ุ๊ยค่ะสรุปแต่งค่ะ
1: โอเค
0: แต่งแล้วมันก็ต้องมีการสวมแหวนกัน
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งแหวนนี้มันคือแหวนแก้วแหวนแก้วคือแหวนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
4: อ๋อนี่ก็แหวนของแก้วในเรื่องอ่ะเขามีบุคคลที่3ที่ทำให้น้องโรสหึงมาก
1: ไม่เป็นแหวนแก้วที่มองไม่เห็นด้วยตา
0: อ๋ออันนี้เป็นแหวนแก้วทดลองทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ลองดูแบบล่องหนสวมแหวน
2: แต่งงานกับพี่นะคะ
1: ค่ะยอดเยี่ยม
0: นี่เราเขาแต่งแล้วอย่าลืมเอาสินสอดไปให้เขาด้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และแน่นอนว่างานแต่งเนี่ยมันจะมีต้องมีช่วงโยนดอกไม้ใช
1: ่
0: ไหมเราจะชวนแฟนๆของ Apple Mim เนี่ยนะคะร่วมกันเดี๋ยวเราจะมีช่อดอกไม้มาให้ขอช่อดอกไม้หน่อยครับ
1: อันนี้แฟนๆจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: ใช่มันจะเล่นด้วย
1: ครับผม
0: ที่ปลายช่อดอกไม้เนี่ยเราจะมีสายยาวๆอยู่4เส้นโดยที่เราจะไม่รู้หรอกว่าเลขไหนมันคือเลขที่ดึงออกมาแล้วได้ช่อดอกไม้นะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณอยากได้ช่อดอกไม้คุณพิมพ์ไม้ถูก1 2 3หรือ4แล้วเดี๋ยวเราจะมาดึงไปพร้อมๆกัน
1: ถูกต้องเหมือนฟีลแบบโยนรับดอกไม้อะในงานอะไรเงี้ย ระหว่างนี้นั้น1 2 3หรือ4คุณพิมพ์มาว่าคุณคิดว่าเลขไหนดึงออกมาแล้วจะมีดอกไม้สวยๆออกมาเลย
0: มี3เส้นเหรอตกลง
1: มี3เหรอ
0: 3หรือ4เส้นนะคะ
1: เหลือ2
0: 3 4อ่ะ2 3 4อ่ะให้พี่แอปเปิ้ลกับน้องเมย์เป็นคนถือแล้ว
1: ว่าตัดช้อย
0: พี่แนนพี่เซฟช่วยดึง
1: ได้เลย
0: อ่ะพี่เซฟ
1: พี่แนนอันนี้ผมไม่บอกเบอร์นะว่าคืออะไรลองดู2 3 4นะทุกคนลองพิมพ์มาหน่อย
0: 3มา4มา2 3ก็พอๆกันเลยอยู่นะ
1: ใช่แต่คนมา2เยอะนะ
0: เออ
1: 2เยอะนะ
0: อ่ะพิมพ์เลขเข้ามานะคะว่าเป็นอ่ะคุณ2คนว่าเป็นเลขอะไร
1: บอกยากหน่อยก็เดาสนุก
2: 2 2
1: อื้อ
0: 2คุณว่า2ใช่ป่ะ2อยู่ที่เซฟเน
1: า
0: ะ
1: 2อยู่ที่ผม
0: ถ้างั้นเราดึง2ก่อนเลยมั้ย
1: เอาดึง2ก่อนเลย
0: ได
1: ้เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ
0: หรือให้ดึง3 4ก่อน
1: เอาดึงฝั่งพี่สักอันนึงก่อนมั้ย
0: ดึงพร้อมกันหมดเลยเหรอ
1: พร้อมกันเลยเหรอ
0: ตื่นเต้นอ่ะ
1: พร้อมยัง
0: พร้อมยัง
1: ผมพร้อมที่สุด
0: 3 3 4อยู่ที่พี่แนนนะ1 2 3
1: เฮ้ยมา2พูดไทยถูกทั้งคู่เลย
0: เย้
1: โอ้ยสุดยอดเลย
0: แน่นอนนะคะต้องให้คุณทั้งสองคนอวยพรให้กับคนที่เลือกสองคนที่ได้ช่อดอกไม้ไปด้วย
2: เขาจะเป็นคนที่ได้แต่งงานคนต่อไปนะคะใช่ไหม
6: ใช่ค่ะรับไปเลยค่ะ
2: ขอให้ได้เจอใครที่มีคนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้แบบดีราบรื่นต่อไปนะคะส่วนใครที่ยังมองหาใครอยู่ก็ขอให้เจอคนที่ใช่คนที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะ
6: ขอให้หวานใจเป็นกินแฟกนะคะ
1: นี่ล่ะน่ารักมากนะ
0: เป็นกินแฟกที่ให้หมาให้แมวให้
1: หมึ
0: กให้เงินให้ปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: ขอให้เจอขอให้เจอ
1: ไปกันที่ภารกิจสุดท้ายกันบ้างเมื่อกี้ผ่านงานแต่งมาเรียบร้อยอวยพรแล้วสำหรับคนที่ดอกไม้อันนี้สำคัญมากafter party เรามีภารกิจ after party นะฮะเสร็จพิธีช่วงเช้าไปแล้วพอเข้า after party วันนี้เราชวน Apple กับมิมนะครับมาโชว์สเต็ปปลดปล่อยอารมณ์หลังจากงานแต่งงานกันหน่อย
0: เ
1: ดี๋ยวเราจะมีเพลงให้แล้วชวนพวกคุณแบบโชว์สเต็ปแดนไปด้วยกันโอเคไหม
2: ได้ค่ะ
0: เตรียมพร้อมยืนเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: วนนะลูก
1: มันคือเอฟเฟกต์ชื่ออะไรนะพี่นะโอเคโอเคพร้อมไหมจ๊ะ
2: นี่ไงดัชชุน
1: โอเคนะจะเป็นแบบฟิล EDM หน่อยไหมอ่ะลองดูนั้นเนอมิวสิกมา
0: เฮ้ยไปกับพี่ด้วยอักเตอร์บันดี้อ่ะเฮ้ยไป
7: เร็วโซโล่เร็ว
6: ยูนี่ก็ส่งมา
1: เอาเต้นปาร์ตี้ฉันนั่งก่อน
0: คอมเมนต์บอกว่าเขินส่วนสูง
6: เขินส่วนสูง
0: คิสคิสได้นะคะให้เต้นพอเต้นพออลานี่ก็คือผ่านพ้นพิธีไปแล้วนะ
1: ครับ
0: พิธีงานแต่งของ APM Wedding
2: มีคนบอกพี่อยู่ไหนเข้าลูกเร็ว
0: มีหมดแรงกับงานครั้งก่อนหรือเปล่า
2: ครั้งก่อนมีมเขาเต้นจนคนแบบว่าอะไรสิ่งน้องอะค่ะ
0: แล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะ
6: Energy หนูดีเฉยๆค่ะ
0: วันนั้นไม่ได้กินข้าวว
6: ันนั้นไม่ได้กินข้าว
0: แล้วปลาหมึก
2: แล้วเขาเพลงแบบเขากระโดดตัวลอยเพลงอีสานนะคะหมอลำเนี่ย
0: อาจารย์อาจารย์
6: เขาผีมาสิงเลยเร็ว
0: เดี๋ยวเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาให้ Apple Mim โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
8: EFM Fandom Live
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: สวัสดีค่ะ
11: แอปเปิลค่ะ
12: มิมค่ะ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
12: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
14: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Dystopia Concert Sold Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
15: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
16: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
14: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
17: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
18: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
19: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
20: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
21: เขาไม่ได้ตามมาส่งแค่หน้าบ้านนะตามมาในฝันเลย
22: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
23: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
24: สวัสดีค่ะ
25: แอปเปิลค่ะ
26: มิมค่ะ
25: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
26: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
27: EFM Fandom Life
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะก่อนที่จะให้ Apple Mim เขาโทรกลับไปหาแฟนคลับนะคะเดี๋ยวขอบคุณก่อนอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบนั่นเอง
1: ขอบคุณนะครับ
0: เมื่อกี้ที่มันมีการตกใจกันนิดนึงก่อนเบรกก็คือว่า
1: อะไร
0: เราพูดถึงงานที่แล้วที่มิมเขาเต้นใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเหมือนผีสิงนะคะขอให้ผีมาสิงหนู
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: แล้วเหมือนพี่ก็บอกว่าที่นี่ที่นี่เขามีนะ
1: ดีดีเรื่องราวเยอะด้วย
25: อยากให้พี่เล่าได้พี่ดูตลอด
0: เห็น
25: ไหมรู้ด้วยว่าอยู่ห้องไหน
0: โอ้โหมิมก็เลยตกใจมิมก็เลยออกไปแล้วก็ส่งมาทาง
1: ที
0: ่แนนส่งที่แนนก็บอกก็เลยว่าได้มาที่ฉันทำไมฉันก็กลัวแล้วก็กลับไปตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้ว
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้สบายสบาย
0: เดี๋ยวโทรกลับไปหาละค่ะแฟนเป็นคนแรกกดเบอร์ให้พี่แนนเลยครับ
25: น่าให้คนสายตาสั้นกด
0: อย่าลูกหนูกดถูก
1: โอเคอ่ะสายแรก
0: ของเราเอาใหม่อีกรอบ
1: อะไรอีกรอบนึงเดี๋ยวเขาจะมีคำถามมาถามพวกคุณสนุก
0: กดเหมือนเดิมเลยครับ
1: ไปช้าๆได้นะ
0: จริงๆอ่ะไม่ใช่น้องเสร็จตาสั้นนะคือเบอร์ที่ปุ่มมันเลือนไปหมดแล้ว
28: ฮัลโหลค่ะแป๊บนึงนะคะ
1: อ๋อได้ครับ
0: ไปกดเรคคอร์ดก่อนไง
1: อ๋ออุ๊ยรู้เนี่ย
0: ไม่เดา
1: อ๋อ
0: คุณเพลงคุณเพลง
1: เพลงพี่เพลงไปไหนเนี่ย
0: คุณเพลงนี่รายการก่อนนะ
1: เพลงพี่เพลงยังอยู่ไหม
28: ฮัลโหลค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
25: สวัสดีค่ะ
28: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยคุณเพลงคุณอยู่กับน้องแอปเปิ้ลน้องมิ้มนะคะ
28: ค
0: ่
28: ะ
0: อ่ะหนึ่งคำถามอยากถามอะไรทั้งคู่คะ
28: อยากถามว่าถ้าทั้งคู่เปรียบกันและกันเป็นขนมหวานนะคะจะเปรียบเป็นขนมอะไร
0: อืม
28: แล้วเพราะอะไรถึงเป็นขนมชนิดนี
1: ้อืมพี่แอปเปิ้ลมองพี่มิ้มเป็นขนมอะไรอืมแล้วก็พี่มิ้มมองพี่แอปเปิ้ลเป็นขนมอะไรขนมหวาน
0: ขนมหวานอ
1: ใครตอบก่อนดี
25: หนูมองพี่แอปเป็นช็อกโกแลตค่ะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
25: แบบถึงแฟตฉันจะทานต่อหนูไม่ทาน
2: ฮะ
25: รู้สึกว่าเวลาเราเครียดเราก็กินได้เวลาเรามีความสุขเราก็กินได้ค่ะ
1: โอ้ดี
25: จริงสำหรับแอปนะคะนึกถึงแบบของโปรดแอปเลยบัวลอยไข่หวาน
2: ทำไมอ่ะ
25: คือแบบว่ามันมีความแบบว่าจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะทุกครั้งที่แบบได้กินนะคะมันจะรู้สึกถึงแบบความสุขถึงความทรงจำที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องก็เหมือนแบบว่าเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับแอปเสมออะไรเงี้ยเป็นของโปรด
1: บัวลอยกับ
2: ก็แล้วแล้วคุณเพลงอ่ะถ้านึกถึงคู่แอปเปิ้ลมีมนึกถึงขนมอะไรคะ
28: คิดถึงน่าจะเป็นมาการองค่ะเพราะว่าแบบทั้งสองคนหรือว่าเวลาประกบคู่กันแล้วมันน่ารักมากๆมีทั้งแบบความหวานความละมุนที่มีต่อกันอะไรเงี้ยค่ะ
2: ตอบได้ดี
1: ลอง
2: เพลงมีอะไรอยากจะให้กำลังใจหรืออยากจะพูดอะไรกับทั้งคู่ไหมคะ
28: ก็อยากบอกพี่แอฟกับน้องมิ้นว่าดีใจมากที่ได้เห็นพี่แอฟกับน้องมิ้นมีคนมารักเยอะมากมีคนมาหามีคนมาซัพพอร์ตเยอะมากเพราะต่อจากนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะไม่ว่าเจออะไรก็ขอให้ผ่านไปได้อยากให้รู้ว่ามีแอมิเลย์อยู่ตรงนี้สมบูรณ์นะคะ
25: ขอบคุณมากค่ะคุณเพลงก็แบบเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ดีของพวกเรามากๆเลยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่แบบได้คุยกัน
2: ได้คุยกันขอให้คุณเพลงมีความสุขมากๆนะคะ
28: ขอบคุณนะคะเช่นกันค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
25: สวัสดีค่ะ
2: เชื่อแหละว่าเป็นด้อมที่เรียบร้อย
1: รักเขาเหมือนคิดคำมาแล้วอ่ะสวยมากทุกคำ
2: สายต่อไปค่ะกดเบอร์เหมือนเดิมเลยครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณมีน
0: ค่ะอยู่ค่ะ
1: คุณมีนฟังจากโทรศัพท์ก่อนนะ
0: ได้ค่ะปิดเสียงในเครื่องแล้วค่ะ
1: น่ารักมากคุณมีนหนึ่งคำถามเตรียมอะไรมาถาม Apple Mim ค่ะ
0: อยากถามว่าเรื่องหน้าถ้าได้เล่นกับพี่แอปอยากเล่นซีรีส์แนวไหนคะอยากเข้าแคปน้องมีนเลย
3: แนวไหนดีคอมเมดี้หรืออะไร
1: แนวไหนคะฆาตกรรมและใครโดนไม่คิดเลย
3: ชิลเลอร์เลย
1: ชิลเลอร์สอบสวนสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมก็ถ้าอย่างนั้นแอปก็ขอสวนแล้วกันอยากเล่นแบบคอมเมดี้จัดๆเลยค่ะแบบตลกจัดๆเลยอะไรเงี้ยความรู้สึกว่าแบบน้องแบบมีความแบบตลกธรรมชาติแล้วก็เรื่องแรกเนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นเพราะตัวละครเขามีแบบความดราม่าสูงเลยแบบอยากเห็นเขาเวอร์ชันแบบโดนสดมุกตลกเลยอย่างเงี้ยบ้าง
3: ก็น่าเห็นนะทั้งคอมเมดี้แล้วก็ทั้งชิลเลอร์สุบสวนก็อยากเห็นทั้งคู่เหมือนกันเนาะ
1: คุณมีนะอยากเห็นทั้งคู่เล่นแนวไหนไหมคะเป็นพิเศษ
0: โอ้ยจริงๆหนูชอบดูแนวฆาตกรรมเหมือนกัน
1: เพราะว่าเป็นแบบคู่หูอะไรอย่างงี้กันไงแล้วก็
3: คู่หูสืบอ่ะ
1: คู่หูสืบสวน
0: คู่หูสืบสวนอะไรอย่างงี้ค่ะ
1: อ๋อว่าแบบโดนฆ่าทั้งคู่
3: ใช่ไหม
1: หรือว่าแบบเป็นคนหนีนี่คุณมีแล้วนี่แบบว่าซีรีส์จบแล้วอ่ะคุณใช้อะไรหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณอ่ะหลังจากซีรีส์จบอ่ะ
0: แอปเปิ้ลมิ้มเรียวกว่าในซีรีส์ค่ะมีแอปเปิ้ลมิ้มหล่อเลี้ยงในทุกวันเลยค่ะ
1: หรอมีโมเมนต์อะไรหวานๆที่ประทับใจอยากแชร์ไหม
0: อุ้ยโมเมนต์หวานหวานเนาะหนูว่าหวานทุกอันเลยอะขนาดวันนี้เขายังตัวติดกันตลอดรายการเลยเนี่ย
1: เออใช่ไหม
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: ได้ข่าวว่าแฟนฟิกนี่มีแบบขมๆเยอะไม่ใช่หรอ
3: ใช
1: ่
0: เป็นสีฝันชีวิตค่ะ
3: โอ้มันหวานเยอะแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้างั้นคุณมีนอยากพูดอะไรกับทั้งคู่ไหมคะส่งท้าย
0: หนูมีเตรียมมาเพราะว่าแบบว่าตอนแรกจริงๆวันนี้หนูแบบดวงไม่ดีทั้งวันเลยก็เลยแบบว่าไม่คิดว่าจะโทรติด
1: เดี๋ยวโทษนะระหว่างที่คุณมีนบอกเมื่อกี้เขาเกือบจะฆาตกรรมกันแล้ว
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ลองแต่แฟนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้ต่อเลยคุณมีน
0: คือแบบว่าหนูแบบเชื่อว่าแบบทุกคนภูมิใจในตัวแบบแอปเปิ้ลมิ้มมากๆแบบว่าขอบคุณที่พยายามอย่างหนักแล้วก็หลังจากนี้จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีอยากบอกเพื่อว่าแบบว่าพวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับแบบทุกคนเลยหนูว่าแบบหลายคนก็รู้สึกเหมือนหนูแบบว่าแค่เห็นแบบพี่แอมกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: เริ่มเห็นคาแรคเตอร์แอมิเรย์แล้วใช่ไหม
3: เป็นไงจ๋องแจ๋งเป็นอะไรนะ
1: แจ๋ว
3: แจ๋วสุดยอดนะพี่มีนดี
1: เรียบร้อยแต่เจ้าบทเจ้ากลอน
0: หน
3: ู
0: ก็จำเข้ามาอีกที
3: ก็จำเข้ามาอีกที
1: คุณมีน่ารักมากขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะสายสุดท้ายค่ะ
3: นี่คือชื่อเขาเหรอพี่โอ้โห
4: สวัสดีค่ะไม่ขอโทษค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ018
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณ018หนึ่งคำถามอยากถามอะไร Apple Mim คะ
4: อยากจะถามว่าถ้ามีโอกาสได้พากันไปเที่ยวต่างประเทศ2คนค่ะอยากจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนแล้วก็เพราะอะไร
1: น้องมิมเนี่ยเขาจบไกด์ทัวร์มานะคะครับแอบคิดว่าอะไร
5: เปล่า
1: คิดว่าอยากให้น้องเป็นคนเลือก
5: นั่นแ
1: หละใช่ให้น้องเป็นคนเลือกไงว่าหนูอยากไปไหน
5: หนูอยากไปสวิตเซอร์แลนด์กับพี
6: ่คราวนี้หนูเปลี่ยนละหนูไม่พาพี่ไปสวนสนุกละหน
1: ู
6: รู้สึกว่าถ้าเราได้ไปใช้ชีวิตแบบกับวิวสวยๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ในวันที่เราไม่ต้องทำงาน
1: อ
6: ะในวันที่เราได้พักผ่อนน่ะน่าจะมีความสุขมากเลยนะ
1: จริง
6: มีวัวด้วย
1: มีวัว แต่ชอบนะคะสวิตไม่ได้ไปประมาณแบบ 3-4 ปีแล้วแล้วก็ยังคิดเลยว่าอยากจะไปอีกสักครั้งแบบว่าต้องเก็บตังค์หน่อย
3: ถ้าไปโอเคไหมสวิต
1: โอ้ดีค่ะชอบมากแบบตรงใจเป็นประเทศที่แบบต้องไปให้ได้อีก
3: หนูไม่รู้ที่นู่นมีข้าวปิ้งปลาหมึกอร่อยไหมนะ มีไหม
1: ยังไม่ได้ลองชิมปลาหมึกที่นั่นเลยนะมีช็อกโกแลตแน่นอนใช่ช็อกโกแลตมีทุกร้าน
6: บัวลอยอาจจะยัง
3: เออบัวลอยจะยังจริง
1: กินที่ไทยก็ได้ค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ศูนย์หนึ่งแปดมีอะไรอยากจะบอกทั้งคู่ทิ้งท้ายไหมคะ
4: ก็อยากจะบอกว่าคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วก็จะคอยติดตามคอยสนับสนุนทุกผลงานก็ขอบคุณมากๆที่ตัดสินใจแบบว่ามาเล่นเรื่องวิวาปัตตีด้วยกันแล้วก็ให้คนได้ค้นพบแอปเปิ้ลมิ้นอีกเยอะๆเลยก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจ
6: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณศูนย์หนึ่งแปดอยู่ข้างล่างปะคะเนี่ยอยู่ใต้ตึกแกมมี่ไหมคะ
4: อยู่ใต้ตึกค่ะ
1: นี่เราข้างล่างเขาเรียบร้อยกันขนาดไหนรีวิวหน่อยสิ
3: เพียบจริงไหม
4: นี่นั่งเป็นแถวเลยค่ะ
1: ทุก
4: คน
1: สุดยอด
3: อย่างที่ศิลปินได้ว่าเป๊ะ
1: น่ารักมากขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องส่งทางวิทยุไปฟังข่าวก่อนนะคะแต่ว่ารายการเรายังไม่จบเดี๋ยวดูกันต่อทางออนไลน์นะคะ
2: EFM Fandom Live
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: กลับมาแล้วซึ่งจริงๆถ้าทาง YouTube ดูอยู่ก็จะงงนิดนึงกล
3: ับ
1: มาแล้วเลยไม่ได้ไปไหนเลย
3: นั่งนิ่งเฉยแค่ไม่ได้พูด
1: มันเป็นทางเทคนิคนิดนึง
3: ครับผม
1: อ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องๆฝากติดตามดูซีรีส์ย้อนหลังเพลงประกอบซีรีส์แล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายพูดถึงกันละกันหน่อยค่ะ
6: ค่ะก็ขอฝากทุกคนนะคะสามารถติดตามซีรีส์ของพวกเรานะคะวิวาปัตตพีทุกคนสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ไอฉีนะคะแล้วก็
1: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยพวกเราก็ยังอยู่ใน4 element อยู่นะคะทั้งตอนนี้วันเสาร์นี้นะคะเรื่องนาทีร้อยเล่ก็จะจบแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเสน่หาวาโยที่กำลังจะออนแอร์ต่อไปก็ถ้าจะเห็นทีเซอร์ก็จะมีพวกเราที่แบบน้องลมมาพักพิงที่บ้านเราด้วยนะก็จะได้เห็นชีวิตหลังแต่งงานของพี่ดินน้องโรสแล้วก็เรื่องไฟนะคะโซรักอัคคณีก็ยังมีพวกเราอยู่ดีนะคะยิงยาวไปถึงสิงหาคมเลยก็ฝากติดตามด้วยนะคะดูสดแล้วก็ดูสดทางช่อง 7 HD แล้วก็ดูย้อนหลังทาง iQIYI นะคะแล้วก็ฝากเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเรานะคะ
6: เพลงนานๆนะคะทุกคนสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะ
1: ใช่แล้วก็เพลงเธอจะมีฉันนะคะก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์วิวาปัตตพีแล้วก็ส่งมาขอกันเยอะๆได้นะคะที่ EFM 94ค่ะ
3: ครับผม
1: แฟนมีตล่ะใช่แฟนมีตนะคะก็วันที่31พฤษภาคมนี้นะคะที่ไทเปนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนเราจะได้ใส่ชุดแต่งงานแล้วก็จัดงานนี้จัดที่ฮอลล์ที่เขาใช้แต่งงานจริงๆอ่ะ
6: อุ้ย
1: ใช่
6: แล้วทีมน่ารักมาก
3: ทีมดีเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
6: เอาทีมโหของพี่ไปด้วยมั้ย
3: ใช่มั้ยคุณภาพนะ
1: เนี่ยเรายังคิดอยู่เลยว่าเราจะเปิดตัวยังไงเพราะว่าคนเริ่มคาดหวังการเปิดตัวในแฟนมีตติ้งของเราแล้ว
6: เราจะใส่ชุดแต่งงานเดินจากไทยไปรับรองเป็น
3: 31ไม่ถึงอ่ะอันเนี้ยได้เลยแน่นอนอ่ะแต่เรารอดูกันแฟนมีตนะครับที่ไทเป31พฤษภาคมนี้นะจ๊ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้งคู่พูดถึงกันและกันหน่อยที ่ผ่านมาทั้งซีรีส์ทั้งการเดินทางอยู่ด้วยกันมาครับ
1: ให้พูดก่อนว่าก็มันก็เป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วไม่น่าเชื่อเลยมันเร็วมากเลยที่แอปอยู่กับน้องอิมเกือบทุกวันแล้วก็บางทีก็อยู่กันเกิน24ชั่วโมงอีกด้วยซ้ำนะแล้วก็ผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็ผ่านทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีก็อย่างที่บอกว่าน้องจะเป็นความทรงจำที่ดีของแอปเสมออะไรที่แบบเราสู้มาด้วยกันหรือว่าเราทำมันสำเร็จด้วยกันเนี่ยแอปก็จะจำมันไว้ตลอดไปก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆพี่ตลอด
6: แล้วก็ขอบคุณพี่ที่อยู่ข้างหนูตั้งแต่เหมือนยังเล็กยังน้อยจนแบบ เราเดินทางมาด้วยกันยาวมาถึงตรงนี้
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าจัดการโรงงานปลากระป๋องไม่ได้มาตรฐานและกองทัพบกแจงเหตุเพลิงไหม้พื้นที่กรมการขนส่งทหารบกปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรล่ะครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองทัพบกแจ้งเหตุเพลิงไหม้พื้นที่กรมการขนส่งทหารบกปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ววันนี้7พฤษภาคม2569เมื่อเวลาประมาณ 16:10 น.กองทัพบกได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่กรมการขนส่งทหารบกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่เก็บเบาะรถยนต์เก่าที่จำหน่ายออกจากระบบแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดทำให้เกิดการสะสมความร้อนปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือลุกลามไปยังพื้นที่ส่วนอื่นทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าจัดการโรงงานปลากระป๋องไม่ได้มาตรฐานล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งหยุดกิจการชั่วคราวแล้วหลังพบพฤติกรรมไม่ตรงปกเข้าข่ายผลิตอาหารปลอมและปล่อยน้ำเสียคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อช่วงที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการระบุว่าล่าสุดได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครถึงผลการตรวจสอบเชิงลึกของอุตสาหกรรมจังหวัดเพราะว่าโรงงานแห่งนี้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดจึงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือMP. นอกจากเรื่องของสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือความเป็นธรรมของผู้บริโภคเพราะจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการใช้ปลาชนิดอื่นมาบรรจุลงกระป๋องแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ระบุไว้บนฉลากซึ่งการกระทำเหล่านี้เข้าข่ายความผิดฐานผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ซึ่งมีบทลงโทษรุนแรงคือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทรวมถึงยังมีความผิดเรื่องการแสดงฉลากไม่ถูกต้องที่ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าอีกด้วยขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีสุวัสดิ์ย้ำชัดว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆว่ารัฐบาลจะไม่มีทางปล่อยให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเด็ดขาดพร้อมสั่งให้สคบทุกจังหวัดทั่วประเทศปูพรมตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.เข้าพบตำรวจกองปราบให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีอดีตลูกน้องกล่าวหาทำร้ายร่างกายยืนยันไม่เป็นความจริงคุณณทิพย์สดาโตรักษารายงานค่ะ
14: พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยทนายความรวมถึงพยานอีก 3-4 ปากซึ่งเป็นพยานเกี่ยวกับความเห็นทางการแพทย์เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนในคดีที่ถูกพันตำรวจโทคิสปิยะเกตและพันตำรวจเอกอาริศขู่ประเสริฐรัตน์แจ้งความกล่าวหาทำร้ายร่างกายภายหลังเข้าให้ปากคำพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยก่อนเดินทางกลับว่าวันนี้เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซนพระยืนยันไม่รู้จักอย่าเชื่อมโยงประเด็นส่วนเรื่องคดีให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในขณะที่ทนายความออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ได้พาลูกความและพยานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเห็นทางการแพทย์มาให้ปากคำเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนเพื่อยืนยันว่าข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายนั้นไม่เป็นความจริงโดยเน้นไปที่ข้อมูลทางการแพทย์เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในชั้นพนักงานสอบสวนได้ให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วหากมีความเห็นสั่งฟ้องก็พร้อมที่จะไปร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการต่อไปนันทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
15: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเหยื่อหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
6: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร featuring fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
8: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นั่งมองดูรูปเธออีกครั้งที่เดิมตรงนี้ที่เคย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: สวัสดีค่ะปาเอียค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับเพอร์พีคสวัสดีค่ะ ดอกรักคือความรักที่บริสุทธิ์จริงใจความมั่นคงแล้วก็ความผูกพันที่เหนียวแน่นก็ให้เลือกหนึ่งเพลงรักมาร้องให้อีกฝ่ายฟัง

0: กันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
3: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับเรื่องราวเชลซีเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่ทั้งในและนอกสนามหลังพ่าย Nottingham Forest 1-3 ขาบ้านโดยส่งผลให้หมดอากาศจบใน5อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกและแทบหมดลุ้นโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเว้นแต่จะได้สิทธิ์จากอันดับ6ในกรณีที่แอสวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกโดยผลการพลาดเวทียุโรปรายการใหญ่ทำให้โครงสร้างสัญญาที่เน้นโบนัสของนักเตะเชลซีส่งผลโดยตรงโดยค่าเหนื่อยจะถูกปรับลดลงประมาณ 20% โดยบางรายอาจสูงถึง2ล้านปอนด์ในการที่ต้องจ่ายให้โดยในฤดูกาลหน้าแม้โครงสร้างดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันในการขายนักเตะตัวหลักทันทีแต่ก็อาจส่งผลต่ออนาคตของแข้งสำคัญอย่างเอนโซ เฟอร์นันเดสและโคพาเมอร์นอกจากผลกระทบด้านค่าเหนื่อยแล้วเชลซียังต้องเผชิญความเสียหายทางการเงินอย่างหนักโดยการพลาดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้สโมสรสูญรายได้จากเงินรางวัลอย่างน้อย 78.9 ล้านปอนด์และเมื่อรวมรายได้จากวันแข่งและสปอนเซอร์ตัวเลขอาจพุ่งเกิน100ล้านปอนด์หลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
5: สวัสดีครับแบมแบมครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่รับแต่คือสิ่งที่ได้แบ่งปันนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
7: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
8: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: สวัสดีครับผมมีอยู่นะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: กิน

0: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: นี่เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: เราติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับอาร์เซนอลกลายเป็นทีมที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโค้ชสุดท้ายของฤดูกาลหลังร้านรับพนันถูกกฎหมายปรับราคาให้พวกเขาเป็นเต็งลุ้นดับเบิลแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยข้อมูลจาก Bet365 ระบุว่าอาร์เซนอลมีราคาเพียง 1-8 ในการคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งในฤดูกาลนี้สะท้อนถึงโอกาสสูงในการมีถ้วยติดมือขณะที่โอกาสจบแบบมือเปล่าอยู่ที่ 5-1 โดยในส่วนของทีมปืนใหญ่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่ราคา 1-5 หลังจากรั้งจ่าฝูงคะแนนนำ5แต้มแม้จะแข่งมากกว่าแมนซิตี้1นัดแต่ยังคงกุมความได้เปรียบในช่วงโปรแกรมที่เหลือด้านยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมของมิเกลอาร์เตต้าถูกประเมินที่ 5-4 หลังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีด้วยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ราคาดับเบิลแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกที่เปิดไว้ที่ 6-4 และมีการปรับลดลงมาจาก 11-2 ภายในไม่กี่วันที่ผ่านมาสะท้อนกระแสความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
8: สวัสดีครับพวกเราซีซั่น5ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk on

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ว่าทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะสามารถเริ่มทดสอบระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบภายในปีนี้ด้วยกรณีการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า Lucid Gravity ในโหมดขับขี่อัตโนมัติของ Uber และ Nuro ยังคงต้องมีคนขับเพื่อควบคุมความปลอดภัยและจำกัดการให้บริการเฉพาะกลุ่มพนักงานของ Uber เท่านั้นแต่สำหรับใบอนุญาตใหม่นี้บริษัทจะสามารถทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับได้อย่างแท้จริงแบบที่ไม่มีคนขับเป็นมนุษย์ในห้องโดยสารภายใต้เงื่อนไขต้องใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง45ไมล์ต่อชั่วโมงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนครอบคลุมพื้นที่เขตซานตาคลาร่าและซานมาเตโอนอกจากในสหรัฐอเมริกาแล้วนิโรยังมีการนำแท็กซี่ไร้คนขับลูซิดไปทดสอบในกรุงโตเกียวโดยมีคนขับสำรองคอยดูแลความปลอดภัยด้วยเช่นกันหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สวัสดีครับแต่มีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
5: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
3: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มาสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: นั้นอ่ะตานกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตานนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อ่ะแล้วตานก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอ่ะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเผยไทยยังเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ประชาชนมองการเจรจา3ฝ่ายทำให้เกิดสันติภาพระหว่าง2ประเทศได้ขออย่าสร้างแรงกดดันให้ประเทศที่3มากดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชี้หากบรรลุข้อตกลงยอมรับได้พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตต่อไปคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อค่ำวานนี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หลังการหารือ3ฝ่ายร่วมกับฟิลิปปินส์และกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายไทยยืนยันจุดยืนยึดมั่นแนวทางสันติภาพทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานตลอดระยะเวลากว่า5เดือนที่ผ่านมาไม่ปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงตลอดแนวชายแดนของทั้ง2ประเทศฝ่ายไทยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุผลในการยกเลิก MOU ปี2544ซึ่งกัมพูชาได้รับทราบและเข้าใจในจุดยืนของไทยและเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศจะยึดหลักภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสเป็นกรอบแนวทางสำคัญในการดำเนินการในอนาคตทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องให้เริ่มต้นกระบวนการหารือทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะที่การหารือในครั้งนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลมิใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนไทยในกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาในประเทศไทยไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือกระทำที่ไม่เหมาะสมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการหารือครั้งนี้ยังไม่มีการเจรจาเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนและเห็นพ้องให้เริ่มต้นหารือในระดับปฏิบัติการก่อนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: การส่งเสริมช่วยเหลือมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยโอกาสด้วยจิตสาธารณะโดยไม่เลือกปฏิบัติคือจุดประสงค์หลักของกาชาดสากลติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
6: เมื่อผู้คนได้รับความลำบากเจ็บป่วยมักจะนึกถึงสภากาชาดซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ยึดหลักมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องผ่านทางภารกิจหลักที่เน้นในการบรรเทาทุกข์บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับวันกาชาดสากลนั้นเกิดขึ้นจากแนวความคิดของนายอังรีดูนังผู้เห็นความโหดร้ายของความสูญเสียในสงครามขณะที่เขาได้เดินทางไปที่ประเทศอิตาลีในปีพุทธศักราช2402ได้ชักชวนชาวบ้านมาเป็นหน่วยอาสาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามหลังจากนั้นได้เสนอความคิดเห็นว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะตั้งองค์กรอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในยามที่เกิดสงครามจากข้อเสนอแนะดังกล่าวทำให้เกิดการประชุมระหว่างประเทศขึ้นณกรุงเจนีวามีผู้แทนจาก16ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนำไปสู่การก่อตั้งสภากาชาดสากลขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีพุทธศักราช2406และกำหนดให้วันที่8พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรีดูนังเป็นวันกาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดงโลกบทบาทของสภากาชาดสากลจนถึงปัจจุบันยังคงสนับสนุนและสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วโลกให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาวะสงครามภัยพิบัติในยามสงบเป็นกลางเสมอภาคไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์เพื่อให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงโดยไม่หวังผลตอบแทนธิตารีสายสว่างเรียบเรียง
4: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งสำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนหนักบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
4: เรา ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับคริสพีรวัตรนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
5: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

ดี EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เดี๋ยวเบรก2จะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยพิมมัธยมจันทร์นะครับหรือว่าดีเจพิมคนนี้เนี่ยเจอเรื่องที่สุดมันมากๆมาคุณผู้ฟังเวลา 3:49 น. to be exact นะครับคือจำได้แม่นเบอร์นั้นเลยเพราะว่าแค้นมากๆเดี๋ยวเบรกหน้ารอเลยมีเรื่องสนุกสนุกวันศุกร์มาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับผมต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood ด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมครับอยากให้มิวสิกเพลงไหน Start Your Day ของคุณวันนี้ครับส่งขอนเข้ามาได้2ช่องทางเลย Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับหรือว่าส่งเข้ามาพูดคุยกันกับ DJ เช้านี้ก็ได้นะอยากคุยกับทุกคนมากๆนะครับทักทายช่องแชทกันหน่อยดีกว่าสวัสดีพี่แอนนะครับผมสวัสดีพี่แอนสวัสดีคุณชนิตาด้วยนะครับทักทายเช้าวันศุกร์ครับน้องพิมขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขของทุกๆคนนะครับขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างด้วยอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสำหรับฝนตกที่หน้าต่างนะครับแต่บอกเลยเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมีเรื่องที่โอ้เหนื่อยอ่ะคุณผู้ฟังมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องนั้นกันครับผมฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินนกเรียวมิตรฟรีสไลน์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไลน์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับพิมพ์บอกเลยว่าเรื่องเบรกหน้าเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังอยากให้เป็นฝันมากๆนะครับผมขัดกับเพลงนี้ของพี่ๆ EDC กับ Oceus เลยเพราะเพลงนี้มีชื่อว่าไม่อยากให้เป็นฝันเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกลับมาเบรกหน้าพร้อมกับเรื่องที่พิมพ์อยากให้เป็นฝันสุดๆครับ

และนี่คือฝนตกที่หน้าต่างตามที่ขอเข้ามานะครับผมจัดให้จากพี่เสกโลโซด้วยนะและก่อนหน้านั้นครับแอบรักไม่ทำให้ใครตายครับผมผลงานเพลงจากน้องๆไลค์แคนด้วยคุณผู้ฟังมาตามสัญญาครับผมหนึ่งเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ฟังเกิดขึ้นกับพิมพ์ตอนเวลา 3:49 ของวันนี้ครับหลังจากที่เราทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลา4วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสครับคุณผู้ฟังเราก็อยากกลับบ้านมานอนให้เต็มที่เพื่อตื่นมาให้สดใสกับเช้าวันศุกร์เพื่อได้มาเจอกับคุณผู้ฟังชาว EFM Morning Mood ของเราใช่ไหมว่าพฤหัสเนี่ยผมก็รีบเคลียร์งานเลยคุณผู้ฟังเคลียร์พิมพ์กลับจากออฟฟิศเนี่ย5 ทุ่มคุณผู้ฟัง5 ทุ่มพิมพ์กลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนอาบน้องอาบน้ำเสร็จถึงคอนโดเที่ยงคืนอาบน้ำเสร็จนอน1:00ตื่น5:005:30มันก็ยัง4:30มันยังโอเคคุณผู้ฟังนอนไปได้1:00สักพักนึงเหมือนได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่เป็นเสียงแบบว้าวว้าวว้าวขอให้ลูกบ้านทุกคนกรุณาลงไปที่1 ชั้นครับว้าวะวนอยู่อย่างนี้ตกใจตื่นขึ้นมาเฮ้ยสัญญาณเตือนแบบฟิวไฟไหม้อ่ะดังคุณผู้ฟังแต่ตอนแรกอ่ะเราก็คิดในหัวว่าเฮ้ยแต่มันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ฟังนึกออกปะคือแผ่นดินไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าน้ำในหูเรายังเท่ากันแล้วเราไม่ได้เกิดรู้สึกการสั่นเกิดขึ้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยซวยละไฟไหม้ปะวะแต่แบบด้วยความที่มันตี 3:49 คุณผู้ฟังแล้วมันเป็นจุดที่เราเพิ่งนอนไปได้แค่ประมาณ2-3 ชั่วโมงมันคือจุดหลับลึกอ่ะเพราะฉะนั้นนะคอนเชียสของเราหรือว่าแบบสติเรามันยังไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ยังรู้สึกว่าแบบหรือว่าฝันลองหลับตานอนต่อไหมก็เลยหลับตาแต่ไอเสียงนี้ก็ไม่หยุดคุณผู้ฟังว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวสุดท้ายเปิดประตูห้องออกมาดูคนอื่นตอนแรกก็ยังไม่เห็นใครลงสักพักปิดห้องไปกลับไปนอนเสียงมันก็ยังไม่หยุดก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออสิ่งนี้มันต้องซีเรียสแล้วแน่เลยอะสิ่งนี้มันต้องเริ่มจริงแล้วแน่เลยอะเปิดประตูไปอีกทีคุณผู้ฟังใช่ไหมภาพที่พิมพ์เห็นน่ะคือครอบครัวที่เป็นแบบเหมือนครอบครัวชาวเกาหลีอ่ะ2 คนเป็นพ่อกับแม่กรี๊ดแม่คือแบบวิ่งออกมาทั้งชุดนอนพ่อคือไม่ได้ใส่เสื้ออุ้มลูกแล้ววิ่งลงทางหนีไฟไปเท่านั้นแหละพิมพ์แบบเอาล่ะมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นแน่นอนเลยตัดสินใจคว้ากางเกงสักตัวนึงที่หยิบได้พร้อมกับเท้าเปล่าวิ่งลงมาจากชั้น32คอนโดคุณผู้ฟังลงมาที่ชั้น1ชั้น G ลงมากับครอบครัวเกาหลีนั้นเร็วพอๆกันเลยคือความตื่นตระหนกเนี่ยพอๆกันลงมาลงแล้ว32ชั้นตอน 4:00 อ่ะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วลงมาลงปวดขาก็ปวดง่วงก็ง่วงวิ่งลงมาเหงื่อแตกเชื่อไหมคุณผู้ฟังลงมาข้างล่างอ่ะมีพี่ช่างอยู่คนนึงเขายืนอยู่ที่ชั้น1แล้วก็พูดเสียงเบาๆให้กับทุกคนที่วิ่งลงมาว่าไม่ได้มีอะไรครับขัดข้องเฉยๆไม่ได้มีอะไรครับขัดข้องเฉยๆคนทั้งคอนโดอยู่ข้างล่างคุณผู้ฟังแล้วกว่าจะได้กลับขึ้นมาคือลิฟต์มันก็นึกออกไหมพอมันสัญญาณไฟอ่ะสัญญาณไฟไหม้อ่ะลิฟต์มันก็ตัดพอลิฟต์ตัดลิฟต์เหลือใช้ได้ตัวเดียวคราวนี้ก็ต้องต่อคิวกันขึ้นอีกกว่าจะได้ขึ้นมาคุณผู้ฟังเกือบ5:00ได้นอนต่ออีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาจัดรายการกับคุณผู้ฟังเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าเน้นๆนะครับสุดแต่ใจจะขวายคว้ามากๆตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับผมนี่ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากนะฮะคุณณรินทร์นะครับส่งมาว่าพูดน้อยๆค่ะจะฟังเพลงดีครับผมเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าสุดแต่ใจจะขวายคว้าลิตเติ้ลจอห์นครับไม่พูดแล้ว

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแนวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: เริ่มเช็คชื่อเข้ามาเยอะมากๆแล้วนะครับผมสวัสดีพี่แต่ด้วยนะครับผมสวัสดีคุณไอกระแตนะครับสวัสดีพี่เจินด้วยสวัสดีคุณเดินดาวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากเรื่องราวของพี่เมื่อกี้มากๆนะครับสวัสดีคุณแมทธนมาด้วยนะครับผมสวัสดีคุณสวัสดีพี่แอมสวัสดีพี่เพชรด้วยนะอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจดีๆนะฮะตื่นมาเจอคุณผู้ฟังดีๆเนี่ยโอ้ยบอกเลยแค่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็หายเหนื่อยไปเปลิดทิ้งนะครับผมขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงนี้เลยนะครับเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังก่อนทิ้งท้ายกันไปฝากก่อนครับผมกับอาหารแมวกินโนเรลมิทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย1ผลงานเพลงจากน้องกันชาลีอย่างจากกันโดยสมบูรณ์ครับผมแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันใหม่ตอน 7:00 ตรงนะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมี1เม้นบอกว่าอยากให้พิมพ์พูดน้อยๆหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเบรกหน้าชั่วโมงหน้าพิมพ์จัดให้อีกเรื่องนึงยาวๆเลย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วขอให้เป็นวันศุกร์ที่สุขที่สุดนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
9: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาภาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travelgreater together

0: ตี้หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: นักกำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนักกำหนดอาหารได้ละจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
5: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
1: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ข่าว 7:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมควบคุมโรคเผยยังไม่พบการระบาดของไวรัสฮันตาในไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: เบา
12: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุงกุงพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
7: รมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำและไม่พบการระบาดพร้อมแนะนำประชาชนดูแลสุขอนามัยอุดช่องโหว่บ้านเรือนป้องกันหนูนำเชื้อมาสู่คนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
17: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะอย่างหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะหลักโดยเชื้อนี้สามารถแพร่สู่คนได้จากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของหนูทั้งปัสสาวะอุจจาระและน้ำลายรวมถึงการสัมผัสเชื้อแล้วนำมือไปแตะบริเวณจมูกปากหรือดวงตาโดยสำหรับอาการแรกเริ่มจะคล้ายไข้หวัดมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย หากอาการรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจหรือทำให้เกิดภาวะไตวายได้แต่ไรก็ตามประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ำมากเนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพียงรายเดียวและเป็นสายพันธุ์ที่ความรุนแรงน้อยขณะที่ด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันการรักษาจึงเป็นการประคับประคองตามอาการดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการลดโอกาสสัมผัสกับหนูโดยมีคำแนะนำคือ 1. หลีกเลี่ยงพื้นที่อับอากาศที่มีหนูอาศัยอยู่ 2. การทำความสะอาดพื้นที่ที่สงสัยว่ามีหนูห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยตรงเพราะจะทำให้เชื้อฟุ้งกระจายควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นให้เปียกก่อนที่จะเช็ดถู 3. คือจัดระเบียบบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงของหนูอุดช่องโหว่ตามอาคารให้มิดชิด 4. มันล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอยู่เสมอและหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422
11: วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: เช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิการาคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดปรับลดลง85สตางค์ต่อลิตรหลังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงจากแนวโน้มการเจรจาสหรัฐอิหร่านที่มีทิศทางที่ดี